90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ที่คุณขอไว้นะครับบังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอสุริพรนางไพพงศ์นะครับและให้เขาไปหรือให้ไอ้เจ็บจากบนแขนแก่นคุณสวัสดีทางเฟซไลฟ์ที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับคุณจันคุณยายแอ๋วและคุณอวยพรครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกอยู่นะครับหลายคนก็รายงานอากาศกันเข้ามานะมีฝนปล่อยๆนะครับเวลาที่เปียกฝนเนี่ยเสื้อผ้าเราก็จะอับชื้นครับเป็นสาเหตุของอาการคันครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งครับเพราะว่าจะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับซื้อได้ตามร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Base Health ครับรีบไปหาซื้อกันได้เลยคร
2: ับ กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
6: ใช้เซตนี้เลยนะครับดูแลผมสวยอย่างมืออาชีพนะครับแคบิวเคราตินครับในชุดของแคบิวเคราตินจะมี5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันเราเริ่มต้นด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่จะอุดมไปด้วยของเคราตินจากขนแกะครับช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมของเราครับแล้วก็ตามมาด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับช่วยทำให้มีผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันครับเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับแคบิวเคราตินในชุดนี้เนี่ยนะครับมี5ชิ้น695ในราคาปกตินะแต่ราคาพิเศษครับช้างไทยช้อปปิ้งเขาจัดให้550แล้วก็ยังได้เสื้อสวยๆเป็นรูปลายการ์ตูนดีเจฉลอง12ปีที่ทำร่วมกับแคบิวเคราตินด้วยนะครับมอบให้ไปอีก1ตัว0923524446ครับจัดเลยนะครับเพราะว่าเซตนี้มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะชั่วโมงที่แล้วนี่นะครับเราล้ำลึกไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์สองแสงที่จากเราไป15ตัว

ที่แล้วเราร่วมรำลึกพรศักดิ์สองแสงกันนะครับกับหลายๆเพลงเลยที่พรศักดิ์สองแสงเขาร้องเอาไว้นะครับในช่วงนี้เราก็มาฟังนักร้องรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนำเพลงของไอพรศักดิ์มาร้องใหม่กันบ้างนะครับนี่คือหลานเลยนะฮะตรงตามยุทธนานะครับสาวจันก้างกบนะครับเพลงที่ฮิตที่สุดของไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงดังเหมือนกันในยุคแรกๆของไอ้พรศักดิ์นะครับสาวแย้เจติยานะครับนำกลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งกับเพลงลอยแพจาก

านในเฟซไลฟ์เลือกเพลงพี่พรศักดิ์มา1เพลงชอบเพลงอะไรมากที่สุดนะฮะคุณจรุวรรณบอกว่าชอบสาวจันทร์กั้งโกบที่สุดเลยคุณจันทร์สิริบอกว่าชอบเพลงพยอมลืมนานะครับส่วนผมนี่ชอบเพลงมาลัยใจดำชอบเพลงนี้มาก เคยไปร้องหลายๆเวทีแล้วด้วยนะครับคุณแมวเหมียวบอกว่าเปิดไปหมดทุกเพลงแล้วที่ชอบทุกเพลงเลยพี่รุจิลาชอบเพลงแม่ของใครนะฮะเจ๊สำเร็จก็ชอบสาวจันทร์ก้างโกรธ

0: ม
1: คุณธีรวัลบอกว่าชอบเพลงนี้แหละอ๋อหนุ่มน้ำนครพนมนะฮะคนต้นน้ำบอกว่าชอบเพลงมาลัยใจดำคุณแมวเหมียวบอกว่างานบวชสมัยก่อนเนี่ยดีเจเขาต้องเปิดเพลงสาวจันก้างโกบนะครับโอ้นี่ใช่เลยนะฮะสมัยก่อนนู้นเนาะผมเนี่ยก็จะเป็นดีเจมาตั้งแต่แบบว่าสมัยเด็กๆเลยนะครับ คือที่บ้านผมเนี่ยพี่ป้านะอาเขาชอบตั้งวงกันตั้งวงก๋งสุรานะครับแล้วเขาก็จะใช้ให้ผมเนี่ยเปิดเพลงให้เขาเต้นรำกันนะครับอัลบั้มเนี้ยสาวจันก้านโกบเนี่ยเปิดวนไปวนมาเปิดแล้วเปิดอีกเนี่ยนะคะเขาฟังกันได้อยู่ตลอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเข้าถึงทุกภาคเลยนะฮะสำหรับเพลงในอัลบั้มนี้นะครับเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยนะฮะชั่วโมงหน้าผมกลับมาพรุ่งนี้ครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
3: นาฬิกา

0: ของวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดเอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของบี

0: คมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารของโลกด้านตำรวจจราจรขอปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและติดตามพร้อมกับหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนกำหนดการประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและเวทีหารือที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเสวนานอกจากนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณแยกศุลกากรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและปักหลักค้างคืนเพื่อจัดกิจกรรมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของ IMF และ World Bank วันนี้ปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ส่วนบริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน 13:30 นปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ Black Research รวบพนักงานโรงแรมแอบอ้างทำวิจัยเพศวิถีหลอกเพื่อนมัธยมส่งภาพลามกพบหลักฐานเชื่อมโยงชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยบันทึกกิจกรรมทางเพศเร่งขยายผลช่วยเหลือผู้เสียหายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง500บาทต่อ1หมายเลขการจองเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าสิทธิ์จะหมดจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนดและโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนการจองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ววันนี้เป็นวันแรกถึง15พฤษภาคมปี2570ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 574

ถ้ารักใครแล้วเขาไม่รักนะคะแนะนำว่าให้ปล่อยวางนะคะวางแบบไหนนะคะวางแบบไหมไทยนี่แหละค่ะวางจักหน่อยบ่นะช่วยโทรหาหน่อยเด้อช่วยโทรหาหน่อยเด้อเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้สุดฮิตเลยจากไหมไทยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะเริ่มต้นกันด้วย4เพลงนะคะดังเพราะฮิต 100% ไม่ว่าจะเป็นขอกอดให้หายเหนื่อยค่ะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะคะบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนแล้วก็เหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะคะได้ยินเสียงแล้วนะคะ 8:00 นเป็นต้นไปยาวไปกับดีเจอ้อยค่ะส่งพี่ดีเจไกลสอนกลับบ้านเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ด้วยกันที่90ของเรานะแฟนๆบางคนก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะในวันพฤหัสบดีค่ะเดินทางมาจนถึงกลางเดือนตุลาคมแล้วพรุ่งนี้รวยใช่ไหมคะระหว่างรอรวยก็ฟังเพลงเพราะๆที่90ก่อนส่งคุณผู้ฟังเดินทางไปทำงานอย่างมีความสุขในเช้าวันนี้นะคะแวะมาทักทายกันได้เลย

0: เป็นเรื่องราวของคนปากไม่ตรงกับใจนะคะคุณผู้ฟังปากก็ว่าไปอย่างใจก็ไปอย่างนึงคำพูดก็เลยสำคัญนะแต่ว่าการกระทำก็สำคัญกว่านะคะให้มันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันรักก็บอกว่ารักสั่งก็บอกว่าสั่งเด้อใส่ว่าสั่งเขานะเวียงนฤมลค่ะต่อเนื่องจากแฟนเก่ากับใจนะจากตรีชัยนรงค์นะสองเพลงเพราะๆเลยนะทักทายแฟนๆของเราทาง022807127และ SMS 4689990ค่ะพี่สายน้ำบอกว่าเพลงเพราะมากๆสุดยอดใบออนเลยนะคะพี่สุนันท์บางแคก็บอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะไปให้สุดอยากจะฟังเฉือนใจของน้องๆนิวคันทรีด้วยคุณพ่อน้องทิวนะวันนี้รายงานตัวอยู่ปราจีนบุรีแดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะพี่ทิวาฟังอยู่ปฏิพัฒน์ฟังอยู่รายงานตัวนะคะแล้วก็มีคุณแก้วกำแพงเพชรค่ะจื่อบอกการตองทุ่งเงินนะคะพี่ละไมค่ะฟังมาตั้งแต่ช่วงดีเจไกลสอนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กันไปยาวๆสวัสดีพี่คณองหัวอกพ่อห้างด้วยรวมถึงพี่ปุ้ยพงเพชรนะยืมหน้ามาเข้าฝันนะคะคืนนี้ก็เข้าฝันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรวยกันแล้วนะคุณผู้ฟังอ่ะสู้ๆกันทุกคนนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15วันพรุ่งนี้เราจะจับรางวัลกันแล้วท่ามกลางสักขีพยานแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันจันทร์ที่26ตุลาคมนะคะใครเอ่ยจะได้เป็นผู้โชคดีได้ทองคำแท่งหนัก1บาท
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ซื้อติดบ้านไว้ใช้ตลอดปีอย่าปล่อยให้ยุงกัดนะคุณผู้ฟังยุงเนี่ยมาพร้อมกับโรคหลายอย่างเลยทีเดียวไม่สนุกเลยนะไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกชีคุนกุนย่าไข้ซิก้ามียุงเป็นพาหะทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะเราก็ใช้ห่านฟ้านี่แหละปกป้องนะคะใช้กันยุงนะมี3แบบคือออริจินอลกล่องเขียวลาเวนเดอร์กล่องม่วงและขดดำสูตรควันน้อยค่ะช่วงหน้าเพลงฮิตที่คิดถึงนะคะเรามาช่วยกันเลือกเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงกันดีกว่านะคะช่วงพี่ดีเจไกรสอนนี่ก็ฟังกันไปฉ่ำๆหลายเพลงแล้วแต่เผื่อใครมาไม่ทันอยากจะเลือกเพิ่มได้เลยค่ะ

0: เสื้อปุ๋ยนะคะดิดคิตตี้ค่ะทักทายพี่ธีรวรรณด้วยบอกว่าชอบเพลงขอกอดให้หายเหนื่อยมากๆเลยนะคะพี่ออมประเสริฐบอกว่าเพลงเพราะถูกใจทุกวันเลยช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะพี่รุจิราค่ะฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์อยู่นะคะดังเพราะฮิต 100% ที่90ลูกทุ่งรักไทยฟังแล้วชอบใจก็บอกต่อด้วยนะคะคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวเพลงฮิตที่คิดถึงนะคะ1เพลงจากพรศักดิ์สองแสงนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ครบ5ปีนะคะที่พรศักดิ์สองแสงจากพวกเราไปนะคุณผู้ฟังแต่ทิ้งเพลงดังเพลงฮิตสร้างความสุขให้กับพวกเรามากๆเลยทีเดียวนะทั้งลูกทุ่งหมอลำนะช่วงพี่ดีเจไกรสอนนี้ก็เปิดเพลงแบบว่าฮิตไปแล้วนะคะเพลงมาลัยใจดำพยอมลืมนาเขามีรักใหม่รักบริสุทธิ์โอ้โห4เพลงนี้นี่คือสุดยอดของพรศักดิ์สองแสงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดมีเมียเด็กนะคะหรือว่าเมียไม่มีไม่เจอใครอยากฟังบ้างนะคะมีใบตองรองน้ำตาพี่ดวงแก้วนะคะแล้วก็พี่ใบตองก็บอกว่าใบตองรองน้ำตาเช่นเดียวกันคุณก้าวกำแพงเพชรก็อยากฟังเพลงนี้พี่ขนองบอกว่าลอยแพด้วยนะคะส่วนคุณปุ้ยบอกว่าสวยเหมือนเดิมของพรศักดิ์อ่ะช่วยเลือกได้เดี๋ยวเพลงไหนคุณผู้ฟังเลือกมาตรงกันเยอะๆจัดให้ในช่วงหน้านะคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังขณะนี้ซองสีน้ำเงินสุดฮิตทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีค่ะคุณผู้ฟังผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตอย่าเพิ่งท้อใจไปลองใช้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะหมักบำรุงหลังสระผมนุ่มลื่นเงางามเลยทีเดียวส่วนคนทำสีผมนะเลือกเป็นสูตรโกค่ะผมจะสีสวยสดใสไม่เฟดไวแล้วก็ฟื้นบำรุงผมแห้งเสียด้วยทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะชื่อนี้ Green Bio เท่านั้น
1: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
4: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
7: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
8: มันหูจังสีบ่จงสีบ่จงมันหูจังสีสีบ่จงสีบ่จง
9: ไอ้พังคีสีอุดรครับ
10: คู่แฟรเวย์ครับ
9: มาฟังเพลงใหม่ของผมสีบ่จง
10: แล้วก็เพลงใหม่ของคู่แฟรเวย์ทางสายใหม่ฟังก่อนใครได้ที่นี่ที่แชทชาร์จโชว์นะครับ
11: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
4: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระ

0: งสุดฮิตนะคุณผู้ฟังประมาณปี2548นะคะมีเมียเด็กนั่นเองนะคะเป็นการกลับมาโด่งดังฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะประมาณปี2529 2530ประมาณนี้นะคะพรศักดิ์สองแสงนี่ก็ฮิตกับเพลงสาวจันทร์ก้างโกบนี่ขนาดแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดธงชัยกันเลยทีเดียวเรียกว่าความฮิตนี่คือสุดๆนะคะจากนั้นก็มามีเมียเด็กนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เรานะคะ90ลูกทุ่งรักไทยค่ะแล้วก็แฟนๆของเราทุกคนเลยนะคะก็ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาวันนี้ก็ร่วมรำลึกถึงพรศักดิ์สองแสงกับ5ปีของการจากไปนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานที่มีผลงานเป็นอมตะค่ะแล้วก็เป็นศิลปินต้นแบบนะในเรื่องของความใฝ่รู้ความอดทนนะคะรวมถึงการเผยแพร่ผลงานลูกทุ่งหมอลำไปทั่วโลกเลยทีเดียววัฒนธรรมอีสานนะให้คนได้รับรู้ได้ชื่นชมร่วมกันนะรวมถึงท่านก็เป็นผู้ที่อุทิศตนค่ะเพื่องานสังคมต่างๆนานาเยอะมากจริงๆนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่เป็นรากฐานนะให้กับเพลงลูกทุ่งแล้วก็เป็นแบบต้นแบบให้กับนักร้องรุ่นหลังๆด้วยนะคะในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงแบบนี้ขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: เปิดตัวนะคะขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางของไอชินกับแบตเตอรี่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะ SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นเนี่ยนะคะพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่หาซื้อได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ค่ะอย่าลืมเก็บใบเสร็จนะคะที่ซื้อไอชินหรือ Advix นะคะได้ทุกอย่างซื้ออะไรก็ได้อะไหล่ของเขาก็เยอะมากๆนะคะภาพเหล็กนะน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะคะได้หมดเลยนำใบเสร็จมาเจอกันเดือนธันวาคมแท็กซี่สโมสรของเราลุ้นเงินรางวัลจุกๆด้วยนะคะแล้วก็รับอีก1สิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทพร้อมแจกต้นปีหน้าใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีแท็กซี่คันนี้จะเป็นของใครเดี๋ยวลุ้นกันนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: แฟนๆร่วมยินดีกับนุกธนาโดนหลังเปิดตัวรถคันใหม่สีขาวตั้งชื่อว่าเจ้าขาวบารมีเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆและโอกาสดีๆงานนี้ป้ายไปโอริโอไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ยินดีพร้อมอวยพรให้เฮงๆปังๆและเดินทางปลอดภัยทุกทริปค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบลิ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ Mall โซน9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: ินตาราภูลาภกับเต่างอยค่ะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะคะฟังข่าวก่อนเนาะข่าวมาแล้วค่ะ9โมงเช้าเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ใจดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางได้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank เนเน่รอยัลขึ้นร้องเพลงโซโล่กีตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank โดยงานเลี้ยงครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารที่มีการสาธิตการทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและเมนูอาหารที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้แขกผู้มีเกียรติได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมในขณะที่เนเน่โรยัลหรือรัติการอัมลอยศิลปินล็อกสาวชาวไทยวัย16ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงานเลี้ยงโดยร้องเพลงซอมบี้และเพลงสมซานสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ตบมือตามจังหวะเพลงยิ้มแย้มตลอดเวลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: พลตำรวจตรีวรวิทย์ ยานจินดารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงปฏิบัติการด้านการจราจรในปีงบประมาณ2570โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งจมลงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มูสและว่าเรือลำดังกล่าวซึ่งบรรทุกตู้สินค้า 2,500 ตู้แล่นอยู่ในเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้านกองทัพสหรัฐเผยว่าได้ทำลายเรือใบแบบดั้งเดิมของอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานหลังต้องสงสัยว่าเรือลำดังกล่าวกำลังสอดแนมและระบุเป้าหมายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งอิหร่านมักใช้เรือในลักษณะนี้เพื่อช่วยชี้เป้าในการโจมตีทางทะเลส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกมาเตือนว่าอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในภูมิภาคอาจพยายามก่อเหตุโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งในวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อแทรกแซงผลเลือกตั้งและสร้างความปั่นป่วนต่อการเมืองอิสราเอลปิดท้ายที่ทางการยูเครนออกมากล่าวหาสหรัฐว่ากำลังช่วยเหลือรัสเซียทางอ้อมหลังจากสหรัฐล้มเหลวในการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่พุ่งเป้าโจมตีดินแดนของยูเครนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สมหวังสักเพลงมีไหมนะคุณผู้ฟังช่วยเลือกหน่อยเร็วเพลงสมหวังน่ะเปิดมาทีไรอกหักทุกทีเลยสิมาฮักอย่างตอนนี้จากเบียร์พร้อมพงนะคะคนตอบว่าอยู่เอิ้นขวัญวรัญญาวิธีบอกเลิกก้องเฮวไรแล้วก็ก้านต่อบอกฮักกะให้หลู่โตนเด้อ9:24 นะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะคุณพ่อน้องเตยทักมาบอกว่าดอยจังอองจำพ่อน้องเตยได้ไหมครับดอยจังอองก็คือดองจังออยดองได้ดองดีเนาะสวัสดีพี่ไก่วันอรุณด้วยบอกว่าฟังทุกวันเลยจ้าทักทายแฟนๆทางหลังไมค์ด้วยนะคะพี่สอนจากบางบอนคุณเยสง่ายมราชพี่ตุ้มวัดไซพี่ระดาจากบางกรวยค่ะพี่ฐานสาธุประดิษฐ์บอกว่าจะเปให้ยับนะต้องรอ16 ตุลาคมก่อนพี่แมวเหมียวบางแคพี่วิชานางลิ้นจี่สวัสดีคุณ

0: มนแคนแก่นคูนนะบอกว่าเขาขอลายอ้ายขอลานะคะแม่แค่เขาขอลายเนี่ยอ้ายถึงกับขอลาเลยนะใจเย็นๆค่ะอย่าเป็นคนขี้ใจน้อยนะคะต่อเนื่องจากนั่งเฝ้าเขาจีบน้องอันนี้เห็นคาตาเลยนะว่านั่งเฝ้าเขาจีบอยู่นะจำเป็นต้องลาไปแล้วล่ะจากเต่าภูสิงค่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: พูดถึงเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะเนื่องจากในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบค่ะคุณผู้ฟังความเครียดก็สูงกินอาหารก็ไม่ตรงเวลานะคะรวมถึงคนกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะบางทีมันก็เยียวยาเนาะเวลาเครียดๆขึ้นมาเนี่ยส้มตำเผ็ดๆอุ้ยดีๆนะคะแต่ว่ากรดไหลย้อนก็จะถามหาได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะแล้วก็เลือกเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะช่วยดูแลเรื่องกรดไหลย้อนด้วยนะคุณผู้ฟังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันถ้าเรามีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้ของเรามากค่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะหาซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะข้อความที่1แล้วก็ข้อความที่5นะคะ90พรุ่งนี้รวยสะกดจิตตัวเองก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะรวยนะตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาได้เลย4689990นะกับเพลงที่อยากฟังมากที่สุดในช่วงของ90 Super Request ค่ะ

0: คุณยิ่งกว่าใครนะคะข้าวทิพย์ธิดาดินค่ะยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติค่ะวันนี้แนะนำลูกประคบนะถ้าคุณฟังมีอาการปวดเมื่อยค่ะก็นำลูกประคบของเชอร์เอมนะคะไปอุ่นหรือนึ่งให้ร้อนแล้วก็ประคบบริเวณที่มีอาการนะอาการก็จะดีขึ้นค่ะวิธีใช้ก็คือง่ายมากๆเลยนะคะหาซื้อได้เลยค่ะที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศกับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกาย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย

0: ื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: 90ซุปเปอร์รีเควส
4: ข้อความแรกของเรามือก็ไวใจก็เร็วนะคะ90พรุ่งนี้รวยจัดไปกับเพลงนี้เฮ้ยค่ะ

ุยพุทธมนตรนะคะเลือกเพลงนี้เข้ามาค่ะอยู่โรงงานกับน้องๆ นะทำงานกันเป็นทีมเลยนะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยสู้ๆทุกคนนะคะและคนที่5ของเรานะคะ90พรุ่งนี้รวยจ้ะรวยแล้วก็จะใบใจนะแต่ทำยังไงให้ใบใจแล้วก็รวย ได้ทั้ง2 อย่างเลยนะ

0: พรุ่งนี้นะคะไม่ใช่สิวันมะรืนค่ะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์10 โมงเช้าลุ้นกันนะคะ10 อันดับเพลงดัง90 ลูกทุ่งรักไทยเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่2นะลุ้นขึ้นอันดับ1แต่ว่าแฟนๆก็ขอหัวอกพ่อห้างกันมาเยอะมากๆเลยนะอ่ะรักใครเชียร์ใครก็เชียร์กันเต็มที่เลยนะคะ
1: 90 90ซุปเปอร์รีเควส
0: 022807127และ SMS ค่ะ4689990นะคะทักทายกันมาได้ตลอดเลย
1: แคบิวชุดเคราติน
2: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
3: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
3: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31 มกราคม 70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
12: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
13: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
12: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
13: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
12: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

สุดฮิตนะคะจากพี่เสด็จค่ะสาวกระโปรงเหี่ยนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการปิดเทอมเล็กนะคะของน้องๆ นักเรียนนะคะคุณผู้ฟังก็มีกิจกรรมหลากหลายนะสำหรับเด็กๆนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะคะการไปเที่ยวได้ทำอะไรที่อยากทำเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้หยุดนะคะฟื้นฟูตัวเองพักผ่อนเต็มที่นะคะแล้วก็เตรียมเปิดเทอมรับเทอมใหม่น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาเหรอคะนี่คือตุลาใช่ไหมคะตุลาแล้วก็พฤศจิกาใช่ค่ะ พฤศจิกาเปิดเทอมนะคะช่วงนี้รถก็จะไม่ติดนะในตอนเช้าๆนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ปิดเทอมกันนะเดินทางก็จะสะดวกสบายขึ้นค่ะส่งท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยลำไยไหทองคำกับผู้สาวขาล้อชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยคิดทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: คาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เร่งรีบตองนี
6: ้แค่สอนบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
1: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
10: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนหัวขออภัยค่ะในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดโดยก่อนหน้านี้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นในการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมไปถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นทางต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิขณะที่นายศิหศักดิ์ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนั้นจะมาในวันที่17ตุลาคม2569โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องไขมันทรานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
12: ไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปกรดไขมันชนิดทรานพบมากในมังกะลีเนยขาวขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรืออบนานๆขนมเค้กคุกกี้เบเกอรี่วิปครีมครีมเทียมอาหารที่ใช้น้ำมันทอดโทษของไขมันทรานคือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานเพิ่มการสะสมของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพิ่มระดับไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL ลดระดับไขมันตัวดีหรือ SDL ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่พบในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนใหญ่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นมเนยพบในผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดเช่นกะทิโทษของไขมันอิ่มตัวคือเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากจะสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายเกิดโรคอ้วนจับที่ผนังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: องทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

0: รีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฮัลโหลเป็นเสียงผู้ใดน้อจ้า
2: ก็เสียงของผู้เว้านี่แล้ว
1: มีธุระอีหยังบ่คะ

0: จคือทอดนะคะภูศิวิไลแล้วก็มดอุบลมณีค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีฟ้ามืดบดโดนด้วยนะคะซ้อนสินชัยและดอกอ้อทุ่งทองค่ะตัวจริงประจำใจพี่นางสิริพรแล้วก็เดาใจฟ้าไมพิรมพรนะวันนี้ก็เดาใจฟ้านะคะขอให้ท้องฟ้าสดใสแดดดีๆนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเดือนตุลาคมก็ยังไม่พ้นหน้าฝนนะก็ยังต้องติดตามสภาพอากาศกันต่อไปนะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอากาศสภาพอากาศของเรานะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกภาคกลางอันนี้ร้อยละ60หมดเลยนะคะที่ฝนน้อยก็คือทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานเนี่ยร้อยละ30ของพื้นที่นะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยโดยเฉพาะภาคอีสานนี่นะคะคือลมพัดตึ้งจริงๆเหมือนกับเพลงของสาวแย้เจติยานั่นแหละค่ะสาวเลยยังรอเนาะลมจะแรงมากๆเลยนะคะ
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ในเดือนตุลาคมนะคะวันที่21ตุลาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะคะพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยก็อยากจะพาแฟนรายการนะไปไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าในกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะคะยิ่งไปเที่ยวด้วยกันยิ่งรักแล้วก็ผูกพันนะคะในสถานที่นะคะที่เป็นสถานที่ในเมืองไทยนะยิ่งรักยิ่งผูกพันกับเราดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็แฟนรายการนะคะที่เป็น FC นะเรียกว่ามาถึงมาเจอกันมาพูดคุยมาถ่ายรูปนะคะมองตาก็รู้ใจนี่นะคะไปเดินเที่ยวด้วยกันค่ะไปเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าไม่ว่าจะเป็นวัดอนงคารามนะคะหรือว่าสวนสมเด็จย่านะซึ่งที่นี่ก็เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นนะคะตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมนะคะที่สมเด็จย่าเคยประทับนะเมื่อครั้งทรงพระเยาว์นั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะที่นี่ก็จะมีพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จย่าด้วยนะอยู่ท่ามกลางสวนสวยให้พวกเราได้ไปเดินเที่ยวชมกันนะคะมีนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าเราทุกคนไปเที่ยวชมก็จะมีความสุขใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะกับสวนสมเด็จย่านะคะนอกจากนั้นก็ไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้ากวนอูนะคะเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะนำโดยพี่ช้างเดชทรค่ะพี่ดีเจใกล้สอนดีเจชัดๆดีเจโจวรพลดีเจออโต้ดีเจตั้มและดีเจอ่อยนะคะมีเสื้อมีกระเป๋าแจกแล้วก็มีของจากผู้สนับสนุนใจดีค่ะยืนดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบิทาเกนผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิสต์ไมบาซินโอ

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับณัฐสุรศักดิ์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5

0: สุดสนานแฟนทีมม้วนมัวนาที่90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดังของเราอันดับที่5ค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังแล้วการดูแลตัวเองทุกวันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับค่ะที่เขาเนี่ยนำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้เก็บฝาครบ3ฝาบวกเงิน2บาทเท่านั้นนะคะก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดเลยนะคะคำขอค่ะ022807127นะคะ SMS 4689990สวัสดีพี่พิทยามาทุกวันเพลงที่ขอก็โดนดองทุกวันนะคะก็ยังไม่เข็ดสวัสดีพี่แก้วใจนครปฐมนะหายไปนานเลยค่ะคุณเอเป็ดซิ่งสวัสดีวันพฤหัสคุณคิตตี้จากอุดรธานีค่ะคุณไก่เด็กก้านนะคะ

รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: มีตัวยาทอนาฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
1: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
7: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
8: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: สวยและเสียงดีมากๆเลยนะคะสำหรับน้องก้อยชาลินีค่ะนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของเธอนะคะน้ำตาเมียเก็บค่ะแนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอขอบคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษค่ะที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
0: ฟังเพลงนี้แล้วนะคะพี่บุปผานะคะจากบางกอกน้อยนี่โทรมาขอหัวใจถวายวัดเลยนะคะ

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ
1: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ทายแฟนๆนะที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะโดยเฉพาะแฟนๆนะที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็มี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงากันได้นะใครที่แบบคิดถึงบ้านนะฟังเพลงลูกทุ่งนะคะก็นี่แหละค่ะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปช้างไทยออนไลน์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมคะคุณผู้ฟังบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอ้โหคึกคักมากๆเลยมี FC ของเราเนี่ยฟังอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะคะเป็นบรรยากาศของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตนะโอ้โหคนเยอะมากนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะใครที่กินเจในปีนี้นะคะก็คงจะอิ่มบุญสุขกายสุขใจนะเพราะว่าเน้นผักเป็นหลักเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังพวกแป้งต่างๆด้วยเพราะว่าอาหารเจบางทีก็แบบว่ากินได้เยอะใช่ไหมคะอร่อยแบบนานๆกินทีนึงก็จะมีแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเพราะว่าความอ้วนก็จะถามหาได้นะคะ กินผักเยอะๆแล้วก็กินผลไม้ให้หลากหลายด้วยนะคะตอนนี้เราฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้ไขน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาย้ำความมั่นคงด้านน้ำคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุม IMF World Bankที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ประกาศว่ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนราว 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปกป้องพื้นที่เกษตรชุมชนและศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าน้ำท่วมทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวมาหลายทศวรรษแต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าประเทศชะลอต่อไม่ได้เพราะต้นทุนของการไม่ลงทุนสูงกว่าขณะที่การระดมทุนนั้นรัฐจะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาร่วมกันพัฒนานอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งการวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้และการบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
3: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายกลับต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากอีกระรอกหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอปากท่ออย่างรวดเร็วทหารช่างได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยเล็มพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกครั้งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโทนและวังมะนาวท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาน่าเป็นห่วงโครงการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างที่602ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวล น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยควบคู่กับการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การใช้ชีวิตและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่จังหวัดราชบุรีได้เร่งสำรวจเส้นทางน้ำและหาแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงบริเวณสะพานวัดวังมะนาวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในช่วงที่มีกระแสน้ำหลากแม้ระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่ฝนที่ตกหนักและมวลน้ำที่ไหลหลากซ้ำทำให้การช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทหารช่างยังคงพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเด่นพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบก กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: พราะมากๆเลยนะกับ ICU ค่ะคู่แฝด OA นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะต้องบอกว่าสองศิลปินสิใช่ไหมเป็น2คนนะคะที่อยู่กันมาทุกยุคสมัยดังมาตั้งแต่น้ำตาบักเตี้ยในสมัยแบบเป็นเทปนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงฮิตเพลงดังนะยาวนานมาจนถึงในยุคนี้กันเลยทีเดียวก็มีเพลงให้เราได้ฟังตลอดนะคะแล้วก็ปีนี้ก็มีไปทัวร์ยุโรปทำเจ้าบองขายโอ้โหคือขยันมากๆนะเดี๋ยววันเสาร์ค่ะพูดคุยกันกับคู่แฝด OA ด้วยนะคะเขาก็มีนักร้องน้องใหม่มาฝากกับแฟนๆ90ของเราอ้ายพังขี่ศรีอุดรนะคะก็เดี๋ยวติดตามฟังได้ในช่วงแชทชาโชที่90ลูกทุ่งรักไทยกับงานเพลงคุณภาพของค่ายไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะออมแอมเพชรบ้านแพงกับไม้อ่อยไฟนะเพลงนี้ก็เป็นงานของ OA นะคะคู่แฝด OA ที่น้องออมแอมเนี่ยนำมาร้องนะเปิดโดยอ้อยอ่อยนะคะก็ชื่ออ่ออ่างกันหมดนะ มีแม่มณีวันแค่ก้อนฮักด้วยรวมถึงนิ่งนิ่งคำพนางค่ะตัวแฟนว่าจังไดนะตอนนี้อ่อยก็กดถ่ายทอดสดเรียบร้อยแฟนเพจของเราใครคิดถึงการแวะมาหาดีเจอ่อยได้เลยนะคุณผู้ฟังที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง12จนถึง18ตุลาคมนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดนะคะ IMF World Bank 2026นั่นเองนะเป็นการประชุมประจำปีค่ะที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะซึ่งหลายๆเส้นทางก็มีการปิดการจราจรด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกนะให้กับการประชุมเนี่ยสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีในการเดินทางนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีการปิดการจราจรที่ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีนะไปจนถึงแยกพระราม4นั่นเองนะคะส่วน BTS อโศกแล้วก็ MRT สุขุมวิทเนี่ยยังใช้ได้แบบปกตินะใช้บริการได้ปกติก็ฝากถึงใครที่ต้องสัญจรผ่านนะคะในช่วงที่เขามีการประชุมเส้นทางไหนก็ตามแต่ก็ดูข้อมูลกันก่อนนะคะเพื่อจะได้แบบว่าไม่ติดขัดในการเดินทางด้วยเพราะว่าอาจจะมีการปิดถนนบางเส้นนะคะหรือว่าบางจุดช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือยาวๆก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าอันนี้คือการประชุมนะที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเราด้วยนะในฐานะเจ้าภาพครั้งที่2ในรอบ35ปีนะเป็นเวทีแสดงศักยภาพนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยรวมถึงโอกาสในการดึงดูดการลงทุนนั่นเองนะคะก็เอาใจช่วยนะทุกอย่างขอให้สำเร็จแล้วก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีทุกอย่างเลยนะคะ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: หยิบขึ้นมาเลยกับยาดมตราป้อยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันเป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานถึง90ปีแล้วคุณผู้ฟังเลขสวยๆนะป้อยเซียนเขาก็มีร่มเลข90นะคะแจกสำหรับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแหมดีเลยนะเลข90ไปไหนก็แจ่มนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นค่ะได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ยาวนานกว่า30ปีด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวนะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีเทพนะหรือว่าวันที่13ธันวาคมเนี่ยจะพาไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฟรีตลอดทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ก็จะได้เจอกับเก้าอี้มานั่งแล้วก็ร่มจากป่วยเซียนให้บริการด้วยนะใครอยากไปเที่ยวฟรีกับเราลงทะเบียนตอนนี้เลยค่ะ022807127ตอนนี้เหลือที่นั่งอีก17ที่นั่งเท่านั้นนะใครลงทะเบียนแล้ววันเสาร์รอลุ้นดีเจอ่อยโทรหานะคะโทรหาคุณเปิดแผ่นป้ายได้เจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีไม่มีเงื่อนไขมีแต่ตัวกับหัวใจก็ไปเที่ยวกับเราได้นะคะเรามีเสื้อแจก1ตัวจากลูกทุ่งฮอลิเดย์และปอยเซียนมีร่มนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกสนานนะคะกับทริปนี้13ธันวาคมลพบุรีอยุธยาใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยทางโทรศัพท์อย่าลืมแวะไปแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะกิจกรรมนี้ปักหมุดไว้บนสุดนะไปพิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเสียนด้วยจ้า

0: Times Square Super Show
1: นี่เลยนะคะคุณฟังบรรยากาศค่ะ4ตุลาคมที่ผ่านมาสเตเดียมวันบรรทัดทองของเรานะคะสนุกสนานมันม่วนนะใจกลางกรุงของแทร่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์น้องปลายกนกพรกับหนึ่งเพลงฮิตเพลงนี้บอโสดบออนุญาตให้จีบค่ะ
2: สวัสดี

0: งสแควร์ซุปเปอร์โชว์ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคล้องสารภายในจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

0: ยาตั้งอยู่ถัดไปเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการด้านในมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าบ้านจำลองครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานนอกจากนี้บริเวณโดยรอบเป็นสวนร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพันไม้มีศาลาแปดเหลี่ยมและบ่อน้ำโบราณที่เคยใช้งานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ตั้งอยู่ด้วยล่ะครับผู้ร่วมทริปทุกท่านครับจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่ง
2: มิสเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
4: หอมจัง
5: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
4: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
6: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
7: รู้ด้วยอาบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
8: I love Apache
9: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
12: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
11: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
12: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
11: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90 90 Super Request

0: ามใจทางหลังไมค์นะพี่ตุ้มวัดใส่เลือกเพลงนี้เข้ามาไอ้หนุ่มชุมชนจัดให้เลยค่ะสวัสดีพี่วัฒนานะจากจังหวัดตรังด้วยนี่พูดถึงจังหวัดตรังแล้วแบบว่านึกถึงหมูย่างเมืองตรังนะอร่อยมากนะคะพี่แก้วใจจากนครปฐมด้วยนครปฐมก็ต้องเป็นส้มโอใช่ไหมคะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยนะแฟนๆของเรานี่ก็อยู่ทั่วไทยกันเลยทีเดียวแวะมาทักทายกันทาง022807127ค่ะ
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
0: พูดถึงความอร่อยนะคะนี่เลยค่ะแนะนำเลยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: บางวันเนี่ยเลิกงานมาเหนื่อยๆท้องก็ร้องจ๊อกๆนะคะคือมื้อเที่ยงก็หิวค่ะมื้อเย็นก็ยังหิวอีกนะคะแต่ว่าน้ำจิ้มเด็ดๆเนี่ยถ้าให้มานั่งทำเองอาจจะแบบรสมือไม่นิ่งนะคะแนะนำน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กคือขวดเดียวเนี่ยติดครัวไว้ได้เลยค่ะมะขามเคี้ยวเข้มข้นนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นเลยแค่เทแล้วก็คลุกนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยจะเอาไปจิ้มไปผัดไปหมักไปคลุกได้หมดเลยนะคะเย็นเนี้ยเลิกงานปุ๊บนะแวะเลยค่ะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆนะคะหยิบใส่ตะกร้าได้เลยค่ะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลย
2: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้ New เจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้ New เจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้ New เจริญพาราของ New เจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
3: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคุณผู้ฟังสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะคะมีกลูตาไทโอนไฮยาลูรอนนะคะที่จะช่วยดูแลผิวคุณให้สว่างกระจ่างใสชุ่มชื้นอิ่มฟูนุ่มเด้งไม่แห้งกร้านนะไม่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเจอมลภาวะขนาดไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นควันเป็นแสงแดดบางทีผิวหน้าก็จะหมองคล้ำซาเน่จบทุกปัญหาหน้าหมองค่ะลองใช้ดูก่อนได้เลยค่ะตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ย12 ก้อน 800แบ่งกับเพื่อนๆใช้ได้เลยหรือว่าจะลองใช้1ก้อนก่อนก็129 บาทนะคะหอมน้ำนมข้าวด้วยนะสำหรับสบู่ซาเน่0923524468ช้างไทยช้อปปิ้งของเรายินดีให้บริการค่ะเพิ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มาเสถียรทำมือ

1ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์มีเพลงเพราะๆให้ฟังเต็มอิ่มเลยทางภาควิทยุนะมีรายการจัดทางสถานีที่น่าสนใจค่ะบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะแล้วก็4โมงเย็นกับดีเจชัดๆค่ะพรุ่งนี้8โมงเช้าออยแบกหายมาใหม่นะแฟนๆที่ขอเพลงมาทั้งหลังไมค์ทั้ง SMS นะยังไม่ได้ฟังล่าสุดก็มีคุณป้อมนครนายกอยากจะฟังสาวกันตรึมนะก็ดองไว้ในหายแล้วเรียบร้อยปิดฝาหายอย่างดีพรุ่งนี้8โมงมาเปิดฝาหายใหม่นะจ๊ะมีความสุขกับการทำงานตลอดทั้งวันค่ะ

0: ธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมปลิดปรัด
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-574

4เพลงหวานๆเริ่มต้นทักทายกันในช่วงบ่ายที่วันนี้อากาศแดดร้อนๆอากาศดูอบอ้าวแล้วก็ถือว่าสดใสหรือยังก็อาจจะยังไม่ได้สดใสมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารู้สึกเหลือเกินว่าวันนี้อากาศร้อนแล้วก็แดดอบอ้าวเหลือเกินนะครับเลยเลือก4เพลงนี้มาเริ่มต้นการให้คลายร้อนกันหน่อย90ลูกทุ่งนักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับอยู่กับน้องที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับรายงานตัวกันบ่ายโมงกว่าๆจนถึง4โมงเย็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะครับอย่างที่บอกวันนี้แหมอากาศดูอบอ้าวดูร้อนจะเลยหลังจากที่เมื่อวานนี้อึมครึมกันมาตลอดทั้งวันแล้วสุดท้ายช่วงเย็นก็มีฝนตกลงมานะครับหนักบ้างเบาบ้างในแต่ละพื้นที่กันไปก็ดูแลสุขภาพด้วยเมื่อวานฝนตกอึมครึมวันนี้มาอยู่ดีๆแดดร้อนอากาศอบอ้าวนะครับรักษาสุขภาพด้วยก็แล้วกันส่วนน้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับทักทายคุณผู้ฟังในทุกช่องทางเลย FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยอยู่ด้วยกันที่นี่จนถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้เอกราชสุวรรณภูมิครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นมนแคนกันคุณกับอยากมีที่จอดใจไมพิรมพรรอสายใจสั่งมาแล้วก็พีเสด็จเมื่อสักครู่นี้รักคนโทรมาจังเลยครับวันนี้จะโทรมาหรือว่าจะส่งมาใน SMS มาทักทายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสแตนบายรอรับเพลงที่คุณอยากจะฟังกันอยู่ทุกช่องทางเลย02-280-7127แล้วก็ SMS 468-9990ทำอะไรกันอยู่บ้างเริ่มต้นงานในภาคบ่ายกันหรือยังเล่าสู่กันฟังได้หรือว่าใครอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรกันอยู่ก็ส่งข้อความมาทักทายมาพูดคุยกันนะครับ

0: ร้อนๆแบบนี้เอาเพลงลมหนาวมาฝากกันซะเลยจะได้คลายร้อนลงไปสักหน่อยนะครับนี่ก็ดูเชียงรำกับลมหนาวแห่งความขึ้นฮอและก่อนหน้านั้นมีหนูมิเตอร์กับทุกชาติพบนะครับอย่างที่บอกใครอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรตลอดช่วงบ่ายฟังแล้วแบบว่ามีความสุขหรือว่าคลายร้อนกับบรรยากาศแบบนี้ได้บอกได้เลยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้อากาศร้อนๆหรือบางวันก็ฝนตกครับอาจจะทำให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยเปียกและอับชื้นได้เป็นสาเหตุของอาการคันครับลองนี่เลยสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะสบู่ไมด้าก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหนังขออภัยครับใช้ได้ทุกวันจะได้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยครับผิวไม่แห้งด้วยเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ลดอาการคันลงอย่างแน่นอนหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็มีทั้ง Shopee มีทั้ง TikTok นะครับพิมพ์คำว่า Best Health ได้เลยรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้เลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เลยคิดถึงครับเรื่องงานจากพรศักดิ์ส่องแสงมาเจ้าของฉายาหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรวันนี้ถือว่าเป็นการวันครบรอบวันจากไปของพรศักดิ์ส่องแสงครบรอบ5ปีนะครับพรศักดิ์ส่องแสงก็จากเราไปเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2564ครับวันนี้ก็ครบรอบ5ปีพอดีก็เลยหยิบเพลงนี้มาให้หายคิดถึงกันนะครับงานในช่วงหลักของเพลงฮิตที่คิดถึงพรศักดิ์ส่องแสงกับมีเมียเด็กครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ลงทะเบียนกันหรือยังถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบไปลงทะเบียนกันเลยครับเราจะพาไปเที่ยวกัน90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนพาคุณไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามพาไปเที่ยวฟรี32ที่นั่งนะครับไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่พระนครศรีอยุธยาและก็ที่ลพบุรีครับโทรมาลงทะเบียนได้ที่เบอร์นี้02-280-7127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมปักหมุดบนสุดนะครับกับกิจกรรมนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์และทุกวันเสาร์ช่วงของ DJ Oy ก็รอลุ้นให้ DJ Oy โทรกลับครับลุ้นเป็นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกันนะครับทริปนี้เราจะเดินเที่ยวชมกันสักนิดนึงเยอะนิดนึงนะครับขอให้ผู้ที่อยากจะไปร่วมทริปกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้คล่องแคล่วจะได้ไปเที่ยวกันแบบสนุกๆกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคย

0: ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พื้นสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: วสุจาแพนพระสุธิดาครับสีให้จางหมอลำบอกหยิบมาแนะนำกันในช่วงเวลานี้ครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมครับทั้งงาดำและน้ำมันรำข้าวถือว่าเป็นคู่หูดูแลสุขภาพเลยนะครับลดอาการปวดข้อปวดเข่านะครับมาในรูปแบบของเม็ดซอฟต์เจลแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่ามีทั้งอย.รองรับมีการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP นะครับตอนนี้มาพร้อมโปรสุดพิเศษให้กับแฟน90ลูกทุ่งรักไทยโดยเฉพาะเลยโปรชุดทดลอง2กระปุกทานได้1เดือนปกติ700หรือเพียง390ครับโปรชุดขายดี7กระปุกปกติ 2,450 เหลือเพียง 1,090 บาทโปรนี้เนี่ยแถมกระเป๋าสวยๆจากสุภาพโอสถไปอีก1ใบด้วยนะครับและสำหรับแฟน90ลูกทุ่งรักไทยที่ฟังอยู่ตอนนี้โทรเบอร์นี้เลยครับ062-667-1909ก็ได้ส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 10% ด้วยถูกลงไปอีกนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง062-667-1909เริ่มต้นง่ายๆดูแลสุขภาพวันละ2แคปซูลครับกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทยอัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: นี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

นุกสนุกกันครับในไทยๆชั่วโมงแรกลำเนินวงศกรเต้จะคุณต่อครับกับพอมูฮู้เขาไปปากป้ายุคหนึ่งนี่เพลงนี้นี่โหสุดยอดของความม่วนเลยนะครับม่วนต่อส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยลำใหญ่ทองคำกับผู้สาวขาเลาะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงไปเจอกันใน Facebook

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: การประชุม IMF World Bank 2026ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปูมคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
6: การประชุม IMF World Bank 2026อย่างให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: ที่ประชุม IMF World Bank 2026หนึ่งในเวทีที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยนายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเปิดเผยว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่ต่อวิกฤตราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยพบว่าแต่ที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ปลายปี2565โดยเฉพาะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในหลายภูมิภาคจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อ GDP นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกมากกว่า260ล้านคนโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการดูแลครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีณภาพรช่างกลรายงานจากการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
6: ปปอ.เงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนคุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้15ตุลาคมช่วงเช้า 7:00 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.35 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่กองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนตำบลผงเพงร่วมประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารปรุงสุกครัวชุมชนมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงบริเวณครัวชุมชนหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำรงชีพในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที
9: ่จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทย ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

จริงๆแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแต่เป็นว่าการเลือกของแต่ละคนอาจจะใช้วิธีไม่เหมือนกันครับบางคนนี่หยอดเอาไว้เป็น10เลยแล้วค่อยมาเลือกทีเดียวอีกหลายๆคนที่ต้องผิดหวังแล้วก็เสียเวลานี่ก็คือเหมือนกับเราทำร้ายเขาเลยนะครับไม่ได้หัวใจสินครับกับสิทธิ์ของเจ้าก่อนหน้านั้นมีตรีชนรงค์แฟนเก่ากลับใจสอนสินชัยกับสองเฟสมีเก่าแล้วก็เริ่มต้นด้วยแมนมณีวันกับหัวอกพ่อห้างนะครับหนึ่งหนุ่มที่โอ้โหเมื่อวันนานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความประทับใจสร้างเสียงกรี๊ดหลายๆเพลงแล้วก็เพลงนี้หัวพ่อห้างนี่ก็ร้องกันกระหึ่มเลยนะครับที่เซเว่นวันบรรทัดทองนั่นเองนะครับใครดูภาพความประทับใจของหนุ่มแมนมณีวันหรือว่าศิลปินคนอื่นๆเมื่อคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดก็สามารถไปดูกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะครับชอบก็กด Subscribe ไว้ก็จะได้ดูคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ภาพความประทับใจแบบนี้ได้เรื่อยๆส่วนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ในครั้งต่อไปก็ไปเจอกันปีหน้าเลย10มกราคมนะครับเปิดปีใหม่มาช่วงต้นปีนี้ก็ได้สนุกกันกับลูกทุ่งสแควร์แบบนี้นะครับส่วนชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงที่2ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกใครอยู่ตรงไหนอย่างไรทักทายกันได้นะครับ02 280 7127หรือว่า SMS 468 9990

0: ทีทีเร็กซ์ครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าปุนบ่อเถิงต่อเนื่องมาจากเรควีซี่พี่สายน้ำถามหาเข้ามานะครับบุญพลาบ่อฮอดไอแมนพิสิทธิ์พงศ์ครับส่วนใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนอีกก็ยังคงบอกได้เรื่อยๆนะครับผ่าน2ช่องทางหลังไมค์ก็ได้02-280-7127หรือว่า SMS ก็4689990ครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครอยากจะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะกันนะครับรวมจนไปถึงอยากจะจบปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดเลยกับทรีทเมนต์ผม Green Bio Super Treatment Cream ถูกและดีครับซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับกล้าท้าลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคโรทินจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเรากลับไปทำสปาผมมาเลยนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและสำหรับใครที่อยากจะทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: ศาลเจ้ากวนอูคลองศาลศาลเจ้าเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอายุเกือบ300ปีครับด้านในศาลเจ้ามีเทพเจ้ากวนอูทั้งหมด3องค์ครับประดิษฐานอยู่โดยมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปครับคือองค์เล็กองค์กลางและองค์ใหญ่ส่วนมากผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องการงานการค้าขายที่ดินและคดีความให้ประสบความสำเร็จครับผู้ที่ร่วมทริปทุกท่านครับจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิงเที่ยวยิงรักที่ออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับ
0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนคแบรนด์คูลิ่ง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกิน

0: ้าห่านฟ้ากินยุง
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: กันหูจังสีบ่จงสีบ่จงกันหูจังสีสีบ่จงสีบ่จง
3: ไอ้พังคีสีอุดรครับ
4: คู่แฟร์เวย์ครับ
3: มาฟังเพลงใหม่ของผมสีบ่จง
4: แล้วก็เพลงใหม่ของคู่แฟร์เวย์ทางสายใหม่ฟังก่อนใครได้ที่นี่ที่แชทชาร์จโชว์นะครับ
5: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
6: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: าในแนวแบบว่าดุๆรกๆนิดนึงนะครับงานจากพี่ฝนธนสุนทรล่าสุดเลยกับคนบ่มีใจครับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับขอขอบคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะครับหรือจะอยู่ที่บ้านไปทำงานออกไปทำกิจกรรมด้านนอกหลายๆคนอาจจะหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องยุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงต่างๆกัดต่อยนะครับจนทำให้เกิดอาการคันกวนใจถ้ากำลังมองหาตัวช่วยดีๆขอแนะนำครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับหมอสรพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางและนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดนะครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆขวดเดียวก็ใช้ได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยด้วยหาซื้อได้ง่ายครับที่ 7-Eleven และก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๋ยเซียน
2: ตั้งแต่ปลายปี2568ยาดมตราโป๋ยเซียนและเลิฟฟันดามันได้ร่วมกันติดตั้งเก้าอี้มานั่งที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้จำนวน45ตัวโดยให้บริการณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่15ตัวสำหรับที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเก้าอี้มานั่งมีให้บริการที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดไม้ขาวและหาดลายันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่อุทยานยาดมโป๋ยเซียนได้ต่อยอดโครงการนี้มาจากโครงการโป๋ยเซียน Go Green Together เมื่อปี2567ซึ่งมีการรวบรวมพลาสติกเหลือใช้มากกว่า9ตันในการดำเนินการก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ 2,259 ตารางเมตรที่วัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร
1: ักเมืองไทยกับยาดมตราโป๋ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานนพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานนเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

แม่มองไปนอกห้องจัดนี่บรรยากาศมืดดีแท้แถมอบอ้าวอีกนะครับก็ฉะนั้นก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยกันแล้วกันก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ฝนมันหยุดมันหมดไปเร็วๆก็แล้วกันนะครับจะได้ให้หลายๆคนกลับมาฟื้นฟูแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนี่คืออีกหนึ่งงานที่พี่เล็กตามหาเข้ามานะครับกับดอกจานประหารใจปิดท้ายอีกหนึ่งงานในชั่วโมงนี้ครับรีเควสต์พี่สาวการตามหาเข้ามาดีกว่าการตองทุ่งเงินครับต่อฮักก็ให้หลูโดนนะครับในชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อ90ประจุงรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซนองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ตามคำสั่งของพลตำรวจโทธินกรลังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้6รายหลังพบเครือข่ายพนันออนไลน์2รูปแบบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนเครือข่ายแรกเป็นแอปพลิเคชันพนันออนไลน์เนโกคาสิโนซึ่งแฝงอยู่บนแพลตฟอร์ม App Store และ Play Store ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนจับคุมผู้ต้องหาได้4รายและที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับจ่ายเงินรวมถึงบัญชีผู้เล่นส่วนอีก1เครือข่ายเป็นหวยเถื่อนออนไลน์ผ่าน LINE Official Account หลายห้องพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนจับคุมผู้ต้องหาได้อีก2รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินและการดูแลระบบซึ่งขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลทั้ง2เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้รับผลประโยชน์พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักงานเขตสายใหม่เร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินหน้าเคลียร์ปมเคสบ้านเช่าและบ้านไม่มีเลขที่หลังยอดขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพุ่งทะยานกว่า 77,000 รายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่สำนักงานเขตสายใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเขตพื้นที่สายใหม่มีความกว้างขวางและมีระดับน้ำท่วมขังในแต่ละจุดแตกต่างกันทำให้ยอดคำร้องสะสมพุ่งสูงถึง 77,623 รายโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคสบ้านเช่าและบ้านมีเลขที่กว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เปิดช่องทางให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดรับระบบหลังบ้านและประสานงานผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายมายืนยันและแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานเขตสายใหม่ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 28,800 รายและเพื่อเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางเขตได้เปิดให้บริการรับคำร้องและอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT แจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากล
5: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

บ่ายสามกว่าครับในช่วงเวลาของช่วงดองนะครับใน90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลชั่วโลกในชั่วโมงที่3ครับแล้วก็บรรยากาศในช่วงนี้ที่เริ่มมีฝนมากขึ้นหลายพื้นที่นะครับแต่ตอนแรกมีแค่แถวๆบางขุนเทียนทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนครับตอนนี้เพิ่มในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเข้าไปด้วยครับแถวๆเขตสวนหลวงจตุจักรหลัก4บางกะปินะครับแล้วก็ดูมีฝนหนักในบางพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องราวของการขับรถด้วยกันโดยเฉพาะคนที่ขับรถอยู่ก็ต้องระมัดระวังการเรื่องราวของถนนเปียกถนนลื่นแล้วก็แน่นอนขับระมัดระวังคนที่เดินเท้าอยู่ข้างถนนด้วยกันแล้วกันนะครับบางทีมีน้ำเจิ่งนองไปขับสาดเขาโดนไปนี่ก็เปียกเสียหายนู่นนี่นั่นอะไรกันเต็มไปหมดก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% ส่งมาไลฟ์กับหลายๆคนอีกครั้งนึงในชั่วโมงนี้ครับโอภิรพลกับขอกอดให้หายเหนื่อยครับตาแตนชลดาเอาไปกอดหน่อยแพรชนากับคลื่นและก็มีไผ่พงสะท้อนเมื่อสักครู่นี้แห่งใจวันอ้ายหลมส่วนใครอยากเพิ่มเติมเพลงให้ตัวเองมีพลังกันโดยเฉพาะช่วงของ90 Super Request ในชั่วโมงนี้ส่งรายชื่อกันเลยดีกว่านะครับมาจองกัน02-280-7127 SMS 468-9990 ครับ

0: ความหวังดีก็มีได้ทุกรูปแบบครับทั้งในฐานะของคนรักและก็อดีตคนรักด้วยจ้าสินชัยครับอ้อมกอดที่ปลอดภัยก่อนนั้นมีนั้นนั้นกับยามท้อขอมีเธอครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนครับคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวย อยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวแดงก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะแล้วก็สูตรไข่มุกบัวหิมะครับสูตรน้ำนมจมูกข้าวครับน้ำนมจมูกข้าวเขาบอกว่าเป็นแหล่งวิตามินเข้มข้นที่ให้ทั้งวิตามิน E B3 และ B5 ดูแลให้ผิวกระชับนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: จิ้งหรีดขาววงเทวันครับโอ้โหเพลงสนุกดีทีเดียวยิ่งดึกยิ่งเหงาครับงานในอันดับที่7ของ10อันดับแรงดัน90ลูกทุ่งรักไทยใครอยู่ดึกๆแล้วเหงาไม่เป็นไรครับมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะติดตามกันได้การรายงานชัดทุกวันเสาร์10โมงจนถึงบ่าย3โมงตรงในช่วงเวลาของชัดชาร์ตโชว
1: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้โหดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ
8: ทเทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและ

0: ยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับจัดให้นะครับเนกนฤพลวิสัยน้ำต่างหากเพลงนี้มาด้วยความรวดเร็วนะครับอ้ายบอกควรถือฮาร์ดจัดให้90 Super Request ในชั่วโมงนี้ครับ
1: 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: ไอ้เย็นนี้ก่อนจะกลับบ้านหรือว่าถ้ากลับบ้านแล้วอยากจะได้อะไรอร่อยอร่อยกินแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มรสเด็ดครับต้องน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเลยครับเพราะว่าถ้ามานั่งทำเองเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเสียเวลารสมือก็ไม่นิ่งมีผู้ช่วยคู่ครัวอย่างน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนี่จบเลยครับคนนี้เขาเป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับสูตรลับง่ายๆเทแล้วคลุกก็เดี๋ยวเอาอยู่ครับทุกเมนูเลยจะเอาไปจิ้มไปผัดไปหมักหรือว่าคลุกก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นรสจัดจ้านขึ้นมาทันทีนะครับอย่างนี้ก่อนเข้าบ้านก็แวะได้เลยร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณครับมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆหยิบใส่ตะกร้าได้เลยครับนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: แซ่บๆๆโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
3: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
2: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะแสบไปหมดเลย
3: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งไงชั่วโมงนี้ครับเรื่องราวของคนที่มีปัญหาเรื่องราวของการหลุดร่วงของเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะรู้สึกว่าสระผมด้วยอะไรแล้วมันแพ้มาสระผมด้วยผลิตภัณฑ์ไทยไร้สารเคมีดีกว่านะครับเป็นสมุนไพรกับขิงเพียวครับจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะครับแชมพูแล้วก็ครีมนวดมาแบบครบเซตเลยนะครับแชมพูนี้ก็ชำระล้างสิ่งสกปรกครับขวดละ159ซื้อ1แถม1ครับครีมนวดนี้ก็ช่วยให้ผมนุ่มสลวยเงางามราคาหลอดละ159ซื้อ1แถม1ครับจัดได้เป็นคู่เลย092 352 4446ถึง8

แล้วก็ทุ่งทองครับกับเสียงแคนจากแมนชั่นที่มีคุณผู้ฟังถามหาเข้ามาทางสายหลังไมค์ครับเลือกเวอร์ชันของดอกอ้อทุ่งทองมาให้ได้ฟังกันท้ายชั่วโมงแล้วครับเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับคงจะได้เวลาที่จะต้องแบบว่าบอกลาคุณผู้ฟังแล้วเพราะว่าเกือบจะ4โมงเย็นเดี๋ยวหลัง4โมงเย็นก็ชาชามาดูแลคุณต่อไปนะครับผมส่งท้ายด้วยหนึ่งงานครับก้องห้วยไร่กับสายแนนหัวใจเย็นนี้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่ดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงเสื้อสูบรถน้องพายุผิดสเปคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรถน้องพายุเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎและจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1บางกอกซิตี้ในวันที่16ตุลาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห่วงอากาศห่วงห้าม VTR 1กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีจนถึง 23:59 นาทีตามเวลาในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนบริเวณที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่10เตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน6พฤศจิกายนปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: กองทัพเรือจัดการฝึกจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569โดยในวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมมีการฝึกซ้อมย่อครั้งที่10ตั้งแต่เวลา 12:00 นส่งผลให้มีการปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้น2ครั้งได้แก่วันที่21และ28ตุลาคมนี้ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ใช้กำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายและเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาว 1,280 เมตรและกว้าง90เมตรทั้งนี้ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: น้องหัวใจนะครับจากพิมพรประภัยพงศ์ครับสิริพรนำภัยพงศ์ครับผู้ฟังแพ้ใจคนดีนะครับแล้วก็สิริไพศาลีวงศ์ด้วยพ่อพรักเธอครับไม้พิรมพรครับที่พึ่งคนไกลนั่นเองนะฮะเล่นป๊อกๆครับผู้ฟังฟังต่อเนื่องกันนะครับจนถึงช่วง4โมงเย็นนะครับเนาะผู้ฟังครับอยู่กับดีเจชัชชลกรที่90ลูกทุ่งรักไทยครับสวัสดีแฟนๆที่รับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็บางคนก็ฟังตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับขออนุญาตแบบว่าเขาเรียกว่ามาในบรรยากาศเย็นๆกันบ้างดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะทางลาดพร้าวจตุจักรนะครับเนาะที่ผ่านมาจัดก็เปียกสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้แห้งแล้วครับคุณผู้ฟังพร้อมที่จะมอบความสุขความสนุกสนานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้กับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับผมอ่ะ4689990ครับทางด้าน SMS นะครับพิมพ์ข้อความส่งความคิดถึงกันเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงหลังไมค์ครับ022807127นะครับโทรหาน้องบุ๋มได้นะคุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่นะฮะอยากร่วมเล่นเกมกับเราก็โทรหาน้องบุ๋มได้เลยในช่วงแคบิลนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก็มีเล่นด้วยนะ022807127นะครับผมอ่ะทุกท่านส่งคนนั้นเพลงกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: ใครส่งมาก่อนก็จัดให้ก่อนนะครับผมเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ดีกว่าครับเพลงดังของพี่ต่ายอรไทยสิเท่นองให้บอกเน่อย่าเทชัดๆนะนะจ๊ะ อ่ะคนละหนึ่งเพลงนะครับจะทรออยู่เด้อ

0: สองเพลงฮิตครับผู้น้องฟังซีเอาผัวใหม่นะครับดอกอ้อทุ่งทองครับแล้วก็พี่ต่ายอรทัยด้วยสิเทนวงให้บอกเนี่ยนะครับเนาะสวัสดีสาวอวยพรครับผมรายงานตัวมาแล้วบอกว่าขอเจ้าดอกจำปาค่ะนะครับเพียงนี้พอนะนะฮะแล้วก็เป็นน้องฟ้าร้อยเอ็ดครับมาจากทางนางเลิ้งเลยนะครับเนาะสวัสดีดูเจสุดหล่อด้วยนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะคุณปุ้ยพงเพชรครับบอกว่าเงาเมื่อวานเนี่ยฝนตกนะเด้อดีเจชัดๆนะครับบรรยากาศดีดีนะฮะดีจริงๆนะครับแต่ว่าทางสถานีของเรายังไม่ตกนะครับแต่ว่ามีแต่คึมนั่นเองนะครับคุณยินดุ้งกรูครับสวัสดีครับเกิดมาเพื่อหักอ้ายการตองด้วยนะครับยิ่งใหญ่ยมราชครับพี่เพชรรำคำแห้งนะครับบอกว่าแก้บนด้วยนะคะได้เลยจ้าขอบคุณแม่ใหญ่นี้ด้วยนะครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับเนาะก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะครับคิดถึงเพลงไหนส่งมาเลยฮะ4689990นะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเลยแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีนี้นะฮะจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะฮะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสินเชื่อสำหรับนะฮะนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุดเนี่ย7ปีไม่ต้องมีหลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับผู้ที่มีรายได้ประจำเนี่ยมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับ 8.990% ต่อปีนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนั่นเองครับมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนครับและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องไปจ่ายเรื่อยๆนะฮะเริ่มวางแผนกันตั้งแต่ตอนนี้ฮะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th ครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็พร้อมอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยฮะมาช่วงนี้มามีจังหวะกันบ้างสักนิดหนึ่งไงฮะหัวใจเราจะได้คึกคักกันหน่อยนะ

0: พี่บ่าวีมีลูกคอได้ออ๊ออ๊ออ๊ออ๊อ ชอบแพ้อัสแปนนี้อยู่อันดับที่2นะผู้ฟังครับแล้วเพลงนี้อยู่อันดับที่1เท่าไหร่นะฉันจะเลี้ยงพิซซ่าเลยเลี้ยงให้ตัวเองนี่แหละมีการเลี้ยงวีซ่าให้ตัวเราเองด้วยนะมีด้วยเหรอฮะโอ้โหจัดเอ๋ยนะครับอ่ะช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังใครที่รู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้เต้นแล้วปวดแข้งปวดขาบ้างนะครับคืออาการปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดเข่านี่เนี่ยฮะคุณผู้ฟังต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับด้วยน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับคุณผู้ฟังใครได้ลองนะฮะลองหรือยังนะครับมีชุดทดลองด้วยนะ
1: สุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: รับประทานง่ายครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเนี่ยบรรจุในรูปแบบของเมชซอฟต์เจลนะครับมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยนะครับลดอาการปวดข้อหรือปวดเข่านะคุณผู้ฟังรีบด่วนเลยเพราะว่าโปรโมชั่นเนี้ยดีมากนะครับ2กระปุกเนี่ยทานได้1เดือนครับ700บาทพิเศษเพียง390บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีชุดโปรขายดีครับ7กระปุกราคาเพียง 2,450 บาทอันนี้เราตัดออกเลยนะหรือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นแถมฟรีกระเป๋าสวยๆ1ใบด้วยจากสุภาพโอสถครับแฟนรายการก็ลดเพิ่มอีก 10% ไปเลยถ้าโทรตอนนี้นะฮะ062-667-1909ครับ062-667-1909รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% นะครับเริ่มต้นง่ายๆวันละ2แคปซูลลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีโทรได้เลยนะคุณผู้ฟัง
2: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติป
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
12: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป้ยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
13: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
14: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
15: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
16: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: หญิงทิติการครับผมนี่คือเมรีนะครับในช่วงรักไทยภูมิใจเสนอนะฮะคุณอะไรร้องเพลงหวานแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันกินใจไปถึงเส้นเลือดเลยอ่ะพี่หญิงของเรานะครับหญิงทิติการครับเมรีฮะรักไทยภูมิใจเสนอฝากแฟนๆไว้ด้วยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เอาล่ะช่วงนี้ช่วงแค่บิวเคราตินนะครับหลายคนก็ซักซุกซ้อมซ่อนเส้นกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาเรียกว่าพร้อมนะฮะที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในสายกับเราด้วยนะครับไปเลย
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแค่บิวเคราติน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณ
3: มารีค่ะ
0: พี่มารีพี่มารีฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อ๋ออยู่จอมทองค่ะ
0: อยู่จอมทองเลยใช่ไหมฮะ
3: จ้า
0: สัญญาณชัดเจนดีไหมครับ
3: ชัดเจนค่ะ
0: แล้วสัญญาณหัวใจชัดเจนหรือเปล่าพี่มารี
3: จ้า แหมกำลังหนาวๆอยู่ฝนตกพอดีเลย
0: อากาศดีใช่ไหมครับ
3: จ
0: ้
3: าน
0: ะฮะอ๋อก็อยากให้คลายเครียดกันสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพูดผิดสโลแกนของเราอ่ะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเลย
3: จ้ายืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
0: อุ้ยดีจังเลยนะขออนุญาตปรบมือให้นะ
3: ขอบคุณหลายๆจ้า
0: ขอบคุณหลายๆเหรอฮะ
3: จ้า
0: พี่พูดคำอื่นเป็นไหมฮะ หยอกเล่นพี่มารีเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะพี่มารีของเราเดี๋ยวเตรียมรับชุดแคร์บิวเคราตินนะฮะไปดูแลเส้นผมด้วยขนาดทดลองอีกนะฮะ1ชุดเลยนะครับเนาะ
3: จ้า
0: ค่ะต้องขอบคุณมากๆครับพี่มารีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับคุณนะฮะที่นะฮะแคร์บิวเคราตินเนี่ยคุณผู้ฟังหลายคนก็สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะฮะใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะครับผมก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์แคร์บิวได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะหรือช่องทางออนไลน์ของแคร์บิวครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: สวัสดีค่ะแพรวพัชรีนะคะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

บ้านทุ่งนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าอยากไปทุ่งเลยเนี่ยขอบคุณพี่ใหญ่ชัยแท็กซี่ครับมาแล้วทักทายมาแล้วนะพี่ใส่น้ำไม่ได้กลับด้วยนะครับเพลงติดฝนทั้งปีค่ะใช่เลยค่ะแต่ว่าส่งท้ายนะครับเพลงนี้ค่ะหน้าใหม่สายเก่าตะกะแตนชลดาครับในชั่วโมงหน้ามีเพลงพร้อมๆมาฝากด้วยนะจากนี้ฟังข่าวกันสักครู่เด้อ

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเก้ตาใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick

0: มาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: IMF ห่วงเทคโนโลยี AI มาพร้อมกับความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหากสิ่งเหล่านี้พุ่งเป้าไประบบการเงินจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงเครือข่ายต่อต้าน IMF ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสะท้อนเสียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจบางช่วงเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามติดป้ายบนสะพานลอยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านโฆษกตำรวจยันยังไม่ดำเนินคดีกับม็อบ IMF ยันไม่ใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลยันข่าวเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยเป็นเรื่องเท็จชี้จงใจดิสเครดิตทำแปดเปื้อนส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วแนะประชาชนเช็คก่อนแชร์บอกไม่ต้องชอบหรือมองเป็นผลงานรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยกันสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์สื่อโลกรอยเตอร์สินหัวชมไทยแกร่งรับมือวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานได้ดีรัฐบาลไม่ได้มองข้ามเศรษฐกิจโตช้ารายได้ประชาชนตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ตั้งแต่15-16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026คณะผู้แทนไทยกัมพูชาร่วมประชุมอันคลอสครั้งที่2วันแรกประชุมแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรองโฆษกรัฐบาลขออย่ามองแค่ตัวเลขเดียว GDP 2%มาวัดค่าประเทศไทยยันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องเช็คเลยเงินเข้าวันนี้ปภ.ออมสินลุยโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบใหม่ 149,911 ครัวเรือนทุ่มก้อนโตทะลุพันล้านครอบคลุม17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมโยธาแจงดราม่าอดีตปลัดมหาดไทยแค่ความเห็นส่วนตัวยันจบแล้วไม่มีต่อความยาวสาวความยืดมหาดไทยอย่างรักกันดีทบ.โต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศกทม.เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้รับน้ำจากปทุมธานีพร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องเตือน11ชุมชนนอกแนวคันจุดฝันหลอระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAATแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากลตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกะคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงว่ารถที่พายุใช้ผิดกฎทางเทคนิคโดยจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันโดยทางรยศท.มีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกรมอุตุคาดฤดูหนาว69มาช้า1สัปดาห์กทม.ต่ำสุด19องศาเตือนภาคใต้รับมือฝนตกชุกหนาแน่นสำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569เป็นวันที่17ธันวาคม2569
7: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5

นี่กองห้วยไร่ครับดอกกระเจียวบานครับแล้วก็แก้บนด้วยการตองครับต้นละอันพิไรพรครับเป็นยังบุญนะฮะแล้วก็งอเกี้ยวสาวด้วยจากเบียร์พร้อมพงครับผมอ่ะ17 นาฬิกากับอีก 24 นาทีครับกับดีเจชัดๆนะคุณผู้ฟัง

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: รศักดิ์ส่องแสงครับไอ้ดงแกนซ้ายไหลมังกรนั่นเองฮะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่จะทัดเลือกนะฮะเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับ1เพลงนี้จากพรศักดิ์ส่องแสงนะครับก็เพราะว่านะครับเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตนะครับของพรศักดิ์ส่องแสงนั่นเองนะครับนะฮะจริงๆเดิมพรศักดิ์ส่องแสงเนี่ยเป็นคนจังหวัดน้องบัวลำพูนั่นเองนะครับเนาะนะฮะไอ้หนุ่มแกนซ้ายลายมังกรทุกคนรู้จักดีนะครับแล้วก็ซาวจันก้างกบเนี่ยนี่ฮะจะบอกว่าเป็นเพลงหมอลำนะแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นภาคเหนือภาคใต้รู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเพลงนี้ก็สร้างชื่อเสียงให้กับนะครับพรศักดิ์ส่องแสงเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงเพลงที่คิดถึงฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาขมเมตราใบหอกครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับแฟนๆที่จะไปเที่ยวกับเรานะฮะกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระของศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้เดี๋ยวชัดๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปศาลเจ้ากวนอูด้วยนะครับแล้วก็จะไปขอพรมีหนึ่งมีถึงการขอพรที่ชัดอยากขอมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีนะครับแล้วผู้คนเนี่ยก็มักจะไปกราบไหว้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอพรในเรื่องของการงานการค้าขายหรือการทำงานด้วยนะครับเนาะอ่ะดีเจไกรสอนดีเจออยดีเจชัดๆดีเจโจ้รพลดีเจออโต้ดีเจตั้มนะครับก็ไปกันด้วยพี่ช้างก็ไปนะครับเนาะแล้วก็ทริปนี้ก็จะได้เสื้อสวยๆแล้วก็กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักที่ออกแบบพิเศษด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่จองทริปนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยต้องขอขอบคุณครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคโรตินครับห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรครับซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดครับชาหมักคอมบูชาบิลิเกนผลิตภัณฑ์สเน็คแบนคูลิ่งมิสครับไมบาซินโอดีซีนะครับเนาะใครที่พลาดทริปนี้ไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้จองทริปใหม่เนี่ยนะฮะแฟนๆต้องรีบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเต็มเร็วมากๆเลยนะครับกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักครับคุณผู้ฟังจ๋านะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะแฟนๆช่วงนี้อากาศดีๆถ้ากินแตงโมนี่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยแน่ๆเลยเนี่ยเอาแตงโมจินตลา

0: พี่น้อง4โล101แม่ด้วยหนึ่งก็ประมาณ3โล4โลแล้วเนาะคันว่าแม่น้อยละร้อยก็โอ้ยกินจ๋าจีนแพงโพดแต่มอจินตลาครับขอลองขอละมวนๆเนี่ยฮะบุญหลายๆพี่น้อง
1: เอาอีหลีเด
0: ้หน่วยหนึ่งสี่โลแล้วหรอกเป็นบ่อคันหน่วยหนึ่งสี่โลนี่สี่โลลอยหนึ่งเนี่ยโอ้ยตายแล้วหน่วยหนึ่งลอยหนึ่งแพงโพด อ่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ดูแลตัวเองนะครับเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังคุยจับครับ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เขานำคุณค่าของส้มเกาหลีตังคุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าส้มเกาหลีตังคุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มทั่วเครื่องดื่มส้มทั่วไปอย่างไรนะครับหาซื้อได้นะครับที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับผมและดื่มเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังคุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังโอที่นะฮะรสชาติไหนก็ได้อย่าทึ่งทิ้งฝานะครับเก็บไปครบ3ฝาพร้อมเงินอีก2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังคุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการเลยดื่มนะฮะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริง

0: ใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เรื่องป

ีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ

0: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แรกครับดอกออดถุงทองนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดพี่น้องครับม่วนบ่ขันม่วนขอมาได้ทุกช่วงดีเจเด้อพี่น้องเด้อฮักแพ้บุญแห่เทียนครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แฟนๆครับใครที่กำลังทานข้าวอยู่ตอนนี้อย่าลืมทานดื่มไปด้วยนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเด้อ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: พูดถึงเวลากลายเป็นหลอดกรดไหลย้อนเนี่ยนะฮะเป็นแล้วมันทรมานเนาะนะฮะส่วนชัดๆเนี่ยนะครับบางทีมันก็ขึ้นมาในช่วงกลางคืนดึกๆเลยนะฮะคือมันแสบร้อนบริเวณหน้าอกใช่ไหมบางทีมันเลอเปรี้ยวแล้วมันคือจุกทานก็ไม่ได้กินไม่ได้มันตีขึ้นมานะฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนนะครับเนื่องจากกินอาหารมื้อดึกมีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดทานไปเลยครับกับอาหารเย็นนี้ฮะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับเพราะว่ามีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเรานะดีขึ้นครับและดื่มคู่กับอาหารก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะครับ
2: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา ยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
1: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
2: ฮะสวยแบบแก
3: ตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ปันหูจังซี่สีบอดจงสีบอดจงปันหูจังซี่สีบอดจงสีบอดจง
9: ไอ้พังคีสีอุดรครับ
10: คู่แฟรเวย์ครับ
9: มาฟังเพลงใหม่ของผมสีบอดจง
10: แล้วก็เพลงใหม่ของคู่แฟรเวย์ทางสายใหม่ฟังก่อนใครได้ที่นี่ที่แชทชาร์จโชว์นะครับ
11: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย

าวบางปูลาไม่ได้นะสาวบางปูจริงคนน่ารักนะสาวบางปูเนี่ยใช่ไหมจ๊ะพูดถึงสาวบางปูแล้วไปหาสาวกระโปรงเหี่ยนกันมากดีกว่าครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้แล้วกันคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าม้วนกันยาวๆเลยครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

จ้าขอใจบอกับจากช่องดำทำโลกยูสุดที่นั่นแคปเอินสังทุลังก้นฟาอุดอดวันแฟนครับพ้นพันวันแล้วก็ไอจนเท่าในบอครับจากไอมุนแกนแก่นคุณเนาะเนาะอ่ะผิดหวังซ้ำเท่าต่อไปเลยครับจากพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์พูดถึงเรื่องราวของความสนุกสนานครับบนที่ลูกทุ่งสแควร์ครับเข้าไปเบิ่งกันได้เด้อที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์และ YouTube ลูกทุ่งสแควร์นะจ๊ะ

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3
1: น้องเพชรคทาวุฒิครับอันดับที่3อ่านเกมไม่ขาดครับ

0: ับที่3ครับผมอันเคมไม่ขาดครับจากเพชรคาถาวุฒิจ้า FC น้องเพชรครับเดี๋ยววันเสาร์นี่มาลุ้นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องขอกันเข้ามาเยอะๆเลยนะ FC น้องเพชรนะนะครับจะได้ขึ้นอันดับที่1ไปเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3
0: สวัสดีเฟซไลน์ด้วยนะจ๊ะมีแต่สาวๆนะครับสาวๆถือไม้เท้าสวัสดีขึ้นทอดด้วยนะฮะขึ้นทอดกอดบ่ได้ด้วยนะฮะจากสาวอวยพรนี่ครับสาวรจนาสายน้ำคุณพี่ดวงใจก็มาพี่สุภาพรพี่สมพรนะครับแล้วก็พี่ใหม่วงบุญพี่ดาวนี่ครับเจ็ดสำเร็จเนาะพี่สายน้ำนะครับแล้วก็พี่นันทิชานะครับโอ้หลายคนเลยนะครับเนาะอ่ะตอนนี้ชัดๆกำลังเฟซไลฟ์ดูนะครับผมนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าคิดทอดชัดๆนะครับเพราะว่าใครบอกว่าคิดทอดชัดๆจนกรเนี่ยนะฮะเราจะเปิดเพลงให้ก็เลยมีแต่คนเบาหัวสนอโอ้ยขอบคุณหลายๆครับอ่ะตอนนี้คุณผู้ฟังจ๋านะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนี่รีบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเที่ยวด้วยกันนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะฮะคือจะบอกว่าวันที่13ธันวาคมเนี่ยเราจะมีไปเที่ยวกันและทริปนี้ต้องบอกว่าฟรีตลอดทริปด้วยนะ
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ฟรีตลอดทริปครับแต่ต้องมีกติกานะครับ32ที่นั่งเนี่ยนะต้องร่วมเกมสนุกๆ กับเราด้วยนะครับเนาะนะฮะกับทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับแฟนๆฮะโทรไปหลังไมค์เลย022807127ปุ๊บเนี่ยให้ลงทะเบียนโดยการแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรแค่นี้นะครับหลังจากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับแฟนเพจที่ชัดๆชนกรเนี่ยไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนนะครับใต้โพสต์กิจกรรมบนสุดเลยนะฮะที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยนะครับนะลูกทุ่งฮอลิเดย์นั่นเองนะครับเนาะไปคอมเมนต์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวทุกวันเสาร์ครับดีเจออยจากแรนดอมหนึ่งผู้โชคดีนะครับเพื่อมาเปิดแผ่นป้ายนะครับเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่ครับเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับนะฮะอ่ะพูดถึงยาดมตราโป้ยเซียนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังครับหากใครที่ได้ไปท่องเที่ยวนะครับหรือพักผ่อนที่ทะเลเนี่ยนะครับยาดมตราโป้ยเซียนก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้มานั่ง45ตัวที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้นะครับซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนทั้งประเทศนะฮะมอบให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาบริเวณเกาะ4และเกาะ8ครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะครับจังหวัดพังงาบริเวณอ่าวช่องขาดครับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ครับหรือที่อุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองฮะกิจกรรมนี้เป็นปีที่2แล้วจากโครงการโป้ยเซียนโกทูเกเตอร์นะครับขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนนะครับเรามาโดยตลอดนะครับกับยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังเนาะจะได้ไปเที่ยวฟรีกับเราพี่รัตนาทางตรังสวัสดีครับสวัสดีแม่ใหญ่นี้ด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกคนเลยสวัสดีพี่แหม่มด้วยครับจัดเงินเพื่อแม่ครับฟังเพลงช้าๆกันสักนิดนึงเนาะ

0: กลับมาถามหากำลังใจครับพี่น้องจากไอ้ไผ่พงสะท้อนครับเนี่ยก็มีพี่ดวงใจนะครับบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วคือทอดบ้านเนาะดีเจชัดๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่จากบ้านมานานมากๆเลยนะครับบางคนบอกว่าขอแค่ปีเดียวมาทำฝันให้ตัวเองนะครับเก็บเงินให้ได้เยอะๆแต่กี่มันเหมือนสมัยก่อนนะพี่น้องสมัยลุงเรื่องนี่มันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าสมัยนี้เบิ้งพี่น้องทั้งเศรษฐกิจทั้งอันโลกอีหยังต่างๆเนาะครับเนาะเก็บเงินให้เยอะๆนะครับใช้เงินอย่างประหยัดนะครับพี่น้องนะครับดูแลพ่อข้อแม่ก็เล่าด้วยเนาะฮะเนาะเอาจนสิครับ90ซุปเปอร์รีเควสดีกว่านะครับ1สายหน้าใหม่สำหรับวันนี้ครับใครจะเป็นผู้โชคดีโทรมาได้เลยครับ90ซุปเปอร์รีเควส022807127ได้เลยครับตอนนี้เด้อ
1: เล่าข่าว90
2: เวียงนฤมลจับมือเน็กนฤพลส่งเพลงใหม่เต้ยโศกให้โลกฟ้อนชวนคนอกหักลุกขึ้นมาเต้นคลายเศร้าล่าสุดยอดวิว YouTube จ่อแตะล้านขณะที่ TikTok มีแฟนๆนำเพลงนี้ไปใช้เต้นกันหลายหมื่นคลิปใครยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ตามไปม่วนกันได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: 90ซุปเปอร์รีเควสมาแล้วครับ1สายหน้าใหม่สวัสดีครับผม
13: สวัสดีค่ะชัดๆ
0: ใครคะรายงานตัวหน่อยค่ะ
13: จำได้หรือเปล่าคะ
0: จำไม่ได้ค่ะมองไม่เห็นหน้าค่ะ
13: พี่เจียวค่ะ
0: โอ้พี่เจียวบางแคใช่ไหมครับ
13: จ้า
0: โอ้ยสวัสดีครับ
13: วันนี้โชคดีถึงชัดๆเลยติด
0: จริงเหรอคุณแจ๋วคุณแจ๋วคุณแจ๋วคุณแจ๋ววันนี้ไม่ได้โชคดีอย่างเดียวนะแสดงว่าด้วยความคิดถึงเนี่ยมันมีมาก
13: ใช่คิดถึงแบบว่าเวลาใครเครียดอะไรคุยกับฉันแล้วมันจะหายค่ะ
0: จริงเหรอครับสรุ

0: ถ้าเป็นด
1: แ
0: ี
1: ล้
0: เจ
1: วพรุ่งนี้เป็นวันโชคดีด้วย
0: อ๋อพรุ่งนี้เป็นวันที่16
1: ใช่
0: จะมาขอเลขกับผมเหรออ
1: าจจะซื้ออายุตัวเอง
0: อายุตัวเองเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ละ
1: สองสองห้าห้าสองห้าห้าสอง
0: เดี๋ยวจะบอกนะตอนแรกคิดโอ้ยอายุ25เหรอโอ้ไม่คงไม่ใช่52เหรอครับ
1: จ้า
0: ขอให้โชคดีนะ
1: จ้าตามตลอด
0: ตามตลอด
1: แต่เขาออกทุกปีนะอายุ
0: ออกทุกปีเลยเหรออายุเนี่ย
1: ใช
0: ่โอ้ยตายแล้วอย่างนี้ก็ไม่เขาเรียกว่าอายุยืนละสิใช่ไหมถ้าออกทุกปีขนาดเนี้ย
1: ค่ะค่ะแต่ถ้าขอพี่จริงคือวันจะแค่บอกให้หายโรคภัยไข้เจ็บค่ะ
0: ขอบคุณครับเนี่ยครับวันนี
1: ้ท่านหายแล้วเสียงใสเลยเนาะ
0: โอ้ยยังไม่ขายดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็กินยาบรรเทาเพื่อว่าบางทีอาจจะมาพูดแล้วมันเราไม่ชอบตัวเองเวลาพูดแล้วไม่รู้เรื่อง
1: เสียงเป็นหวัดน
0: ่
1: ะ
0: ใช่เสียงเป็นหวัดนะครับ
1: หายแล้ว
0: ใช่ไม่เป็นหวัดก็เป็นอำเภอนี่แหละฮะนะฮะคุณแจววันนี้คุณแจวขอจินตลาภูลาภสาวทุ่งดอกจัน
1: ใช่
0: เพลงนี้ยายศรีเนี่ยซึ่งแม่ชัดๆเขาก็ชอบมากเลยนะรู้ไหม
1: ชอบมันพอดีฟังแล้วมันซึ้งน่ะ
0: ร้องได้ไหมร้องได้ไหม
1: อ๋อไม่เก่งค่ะชัดชัดแต่ว่าชอบฟังบ้านไหนไม่ได้ฟังชัดชัดจากรายการหรือว่าไม่ได้ฟังพวกที่อะไรนะกลางคืนนะพี่จ๋าพี่โจ้ก็ฟังจนนอนหลับนะ
0: ฟังจนนอนหลับ เอาเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วให้ชัดชัดด้วย
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเจอกันบ้างนะคุณเสี่ยวนะสวัสดีครับ
2: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์ทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นดีเจหรือเป็นตลกนะฮะสักพักหนึ่งจะไปเล่นตลกแล้วนะ อยากให้คุณฟังได้หัวกันหรอกเสด็จมีความสุขอายุยืนยาวร้อยปีพ่อบอเอา200ปีก็ได้ปวดท้องเนาะพี่น้องเอาสาวทุ่งดอกจันครับจากจินตลาภูลาภครับมอบให้กับพี่แท็กซี่ทุกคนด้วยพูดถึงวันนี้เจอพี่แท็กซี่คนหนึ่งนะเปิดหมวกนะฮะแล้วก็ทักทายเขาด้วยแต่เขาจำว่าได้พี่น้องเพราะว่าจะใส่หมวกกันน็อก

0: ณพี่แจ๋วด้วยนะครับทางด้านบางแคเนาะเพิ่งสังเกตว่าคนบางแคนี่เขาฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันเยอะมากๆเลยนะครับเนาะนะครับก็อยู่บางแคบ้างครับต้อนรับทุกคนเด้อนะครับเนาะเขาบอกว่าคนบางแคแต่ไม่แคใครบางก่อนอันนี้ไม่จริงนะครับนะครับเพราะว่าแคจะจัดเยอะอยู่นะ ช่วงนี้สำหรับพี่แท็กซี่เลยอย่างที่บอกกันไปนะฮะก่อนที่จะมาถึงที่สถานีวิทยุความพูดที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยทำงานเนี่ยก็ได้ผ่านพี่แท็กซี่คันหนึ่งครับผมก็เลยเปิดฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนว่าเห็นหน้าดอกแต่ว่าจัดปิดหมวกอยู่พี่น้อง เอาพูดถึงแท็กซี่ครับแท็กซี่สโมสรนะที่เราจะเจอครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกหนึ่งทีนะครับกับแท็กซี่สโมสรก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครั้งต่อไปที่เราจะเจอกันเรามาลุ้นกันนะครับว่าแท็กซี่ปันสุขรถคันนี้จะเป็นของใคร
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะฮะและเงินรางวัลอีก 10,000 บาทนะครับและเงินรางวัลอีกมากมายนะครับที่จะมอบให้กับพี่ๆแท็กซี่โอ้โหรวมมูลค่าเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะและพี่ๆแท็กซี่ครับอย่าลืมนะฮะไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาที่แท็กซี่สโมสรด้วยนะครับเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานของเรานะครับไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับคุณผู้ฟังไอชินเปิดแบตเตอรี่นะฮะเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับนะครับจะบอกว่าแบตเตอรี่3รุ่นนี้เนี่ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นหาซื้อได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเลยแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาที่งานแท็กซี่สโมสรด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่แฟนเพจ Facebook ไอชิน After Market Thailand
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เรื่อง

0: ดับหนึ่งด้วยครับ
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิล

0: หนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ก่อนจากกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังฮะชัดๆขอเนี่ยฮะอนุญาตให้แฟนๆดูแลเส้นผมกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีก็บอกเคล็ดลับไปเยอะมากพอสมควรแต่ว่าบางคนก็เรียกว่าจำไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับชุดแคบิลเคราตินนะครับก็จะมีแชมพูเคราตินเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะครับแล้วก็ผมที่ทำการสระทำสารเคมีมาแล้วเกิดแห้งหรือเสียเนี่ยนะก็ใช้แชมพูได้เลยนะครับแชมพูเคราติน2เนี่ยต่อจากนั้นให้หมักด้วยทรีทเมนต์เคราติน 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับเซรั่มเคราตินจดลงบนฝ่ามือนะฮะแล้วก็ลูบทั่วหนังศีรษะเป็นประจำโดยไม่ต้องล้างออกนะครับกู้ผมจากการทำสารเคมีมานะครับจากที่พังมาทำให้ผมเนี่ยเงางามตลอดทั้งวันด้วยลีฟออนแฮร์เคราตินครับเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนนะครับใดผมหรือหนีบผมนั่นเองนะครับปกป้องผมจากความร้อนด้วยชิคกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสมเขาเรียกว่าประสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันออยล์น้ำมันอาแกออยออร์แกนิกนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยน่าจะส่งได้ง่ายและเงางามตลอดทั้งวันด้วย5ชิ้น5ขั้นตอนง่ายๆครับคุณผู้ฟัง1ชุดฮะมี5ชิ้นราคาเพียง550บาทแถมเสื้อสวยๆที่เป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะฮะฉลอง12ปีร่วมกับแคมบิลที่เป็นรูปประตูน่ารักน่ารักส่งฟรีด้วยครับ0923524446 0923524446นะครับกับชุดแคบิวเดี๋ยวเสียมแล้วว่าจากพี่น้องไปเพี้ยนโทนี่สักก่อนครับเดี๋ยวมืออื่นพอกันเด้อพี่น้องครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปครับฮักน้องคนเดียวจากไม้ไทยและตายอ้อและไทย

กำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: กุ้งสุภาพร

0: ขอบคุณหลายๆจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ลงไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: านะคะหญิงลีศรีจุมพลนะคะตัดไทยเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ๊ะจ๊ะสวัสดีคุณฟังเด้อ
1: สวัสดีครับนะฮะมื้อนี้ฝนตกนะช่วงกลางวันนึกว่าจะตกยาวๆถึงกลางคืนแต่ยังไม่ตกนะยังช่วงกลางคืนเนาะ
0: ใช่แต่พรุ่งนี้นะคะเป็นวันหมานของชาวไทยนะจ๊ะ
1: เอาฝันดีเด้อล่ะยังประมาณนั้นเนาะSMS ส่งมาเด้อ4689

0: บงเงินจากเม็ดนะฮะ2เม็ดก็ได้3เม็ดก็ได้นะครับว่าบงเงินจากเม็ดนี่หมายความว่า
1: ไม่สนใจ
0: คือไม่สนใจและไม่ใยดีเลยนะ
1: บงเงินจากเม็ดนะทำไมต้องเม็ดเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือภาษาอีสานคือมันขยี้ความได้ดีเนาะ
1: เออจริงๆ
0: คือบ่ได้สนใจผู้ใดบ่ฮู้ซ่าประมาณนั้น
1: บ่ฮู้ซ่าเลย
0: บ่ฮู้ซ่ายังเชิดเลือดยิงอีกนะดูปฏิกิริยาอาการเน
1: าะ
0: บ่เงิดจักเม็ดว่าซั่นเนาะบ่บินขี่ขึ้นนกอย่างประมาณนั้นนะฮะ
1: เออมันบินไม่ได
0: ้ต่อเติมนะฮะ
1: ไม่มันบินไม่ได้จริง
0: ๆเออ
1: บินไม่ได้แล้วก็นกมีความสามารถสูงนะ
0: ตะกะแตนชลดานะฮะเอาขอบคุณน้องออนนะออนจารันนะกับวิชาญนะ2คนที่มาแบบว่าเนิบๆนะฮะ
1: ไม่อยากจะ
0: พูดนะ
1: ไม่อยากจะแนะนำให้เขารู้จักกันจังเลย
0: ถ้าคุยกันสวัสดีครับ
1: น่าจะเป็นแบบว่
0: าวิชาญ
1: ออนจารัน
0: ออนจารันตา
1: ไม่เคยนึกถึงสล็อตไหมสล็อตกว่าจะเดินไปเนี่ยสล็อตนะ
0: จีบกันนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: แบบนั้นเลยวิชาญกับออนเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกัน
0: โลกคงแบบว่าม
1: ีความสุขไหม
0: เขาเรียกว่ายังไงฮะ
1: ทุกอย่างมันต้องเดินถอยหลังนะ
0: มันคือมันแบบว่า
1: สโลไลฟ
0: ์สโลไลฟ์มากนะฮะย้อนไป
1: วิชาญต้องการรู้จักออนจรัญไหม
0: วิชาญขอเพลงแก้บ่น
1: ส่วนออนจรัญรักคนโทรมาจังเอายังงาพร้อมยังงาพร้อมนะคะ
0: อันนี้บุคือหมูจดๆนะฮะคนบุคือหมูนะฮะยังงานะฮะเนาะใส่เสื้อบักกะแรงลงโปรไฟล์รูป
1: ไม่ทำไม
0: ให้เซเว่นนะฮะเป็นคนกดไลค
1: ์ไม่ยังงา
0: ฟังรายการ
1: แนะนำยังงาแบบว่าไปเปลี่ยนโปรไฟล์นะถ้ายังงาเปลี่ยนโปรไฟล์นี่แบบว่ามันจะโอเคมากเลยแล้วอย่าใส่เสื้อบักกะแรง
0: อาร
1: มณ์อื่นเยอะแยะ
0: ใส่เสื้อมากระแลงนะฮะตรงเตียงอยู
1: ่เดี๋ยวผู้เบาเดี๋ยวผู้เบาบ่ทัก
0: แล้วสิว่าเอามาหาสาอีหยังประมาณนั้นเนาะเอ้าอย่าลืมนะฮะยาจุกยุงตราห่านฟ้าตอนนี้อยู่เมืองไทยไม่กลัวใครนะฮะกลัวห่านฟ้าที่สุดยอดนิยมตลอดการมีให้เลือก3แบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวเดอร์กล่องสีม่วงขวดดำสูตรควันน้อยจุดติดเร็วไวเผาไม่หมดขวดประหยัดแล้วก็คุ้มค่าหาซื้อก็ง่ายตามร้านสะดวกซื้อมีนะฮะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าก็มีอีกนะครับครองใจชาวไทยทุกภาคเลย60ปีแล้วนะครับสโลแกนที่จำติดหูติดตากันก็คือห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงแคบิวชุดเคราติน
3: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
4: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
3: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
4: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิวแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
12: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
13: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
4: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

0: เดี๋ยวให้ฟังอีกร็อกออนซอนจะส่งเนาะจบแล้วส่งไปฟังข่าวนะครับ
1: ต้นชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงยังกระส่งเข้ามาเด้อมืออื่นหมานๆกันนะคะ4689990ค่ะ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำพร้อมร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำเขตประเวศกรุงเทพและคนร้ายคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันลังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคอ
2: คนร้ายคว้างระเบิด2ลูกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเร่งตรวจสอบพื้นที่แล้วรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 18:40 นเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบคว้างระเบิดเข้าในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.บันนังสตาในพื้นที่หมู่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายคว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการโดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พักกำลังพลระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงาน
2: นายชาติพรจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานณฐานปฏิบัติการลันทวงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำเขตประเวศกรุงเทพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอนและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาณคลองสองห้องเขตประเวศโดยมีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศกทม.โดยสำนักงานระบายน้ำเขตประเวศทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงข่ายคลองเชื่อมต่อบริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกก่อนระบายลงสู่อุโมงค์ยักษ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการระบายน้ำติดขัดจากวัชพืชผักตกชวาที่หนาแน่นและขยะอุดตันในบางพื้นที่จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมโดยในวันนี้ได้นำเครื่องจักรกลหนักโครงการจิตอาสาพระราชทานอาทิรถขุดตักและเรือบาพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาของทหารช่างกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตประเวศและกรมน.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาชุมชนริมคลองกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและเก็บผักตกชวาในพื้นที่คลอง2ห้องรวมถึงเก็บขยะหน้าตะแกรงน้ำรอบบึงหนองบอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามโครงข่ายคลองเชื่อมสู่พื้นที่พักน้ำก่อนไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: หรือสิเป็นแอร์สุชาวดีนะฮะนะ
1: เป็ดรอวิชาลืมอันนี้เป็นการโต้ตอบกันนะ
0: โต้ตู่นะนางตาตู
1: ่ไม่คุณตู่คุณตู
0: ่เออแล้วก็ซักด่าคำพิมูลนะคนดีที่อายที่น้องบ่ฮัก
1: คนดีที่อายบ่ฮักบุญตาเมืองใหม่นะคะ
0: เป็นการร้องแก้กันในยุคหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อกำลังฮิตเลยเนาะสมัยนั้น
0: ยุคนี้ก็ฮิตขึ้นกัน
1: จะต้องแบบว่าตอบไปตอบมากสินะ
0: เออตู่ตอบกันนะฮะคือสมัยก่อนมันมียอดขายไงยอดขายแล้วก็เฮ้ยมันคนนิยมคนขายคนชอบ
1: คนก็อยากฟังว่าเอ๊ะการตอบมันจะร้องตอบยังไง
0: เวลาร้องเพลงแก้หรืออะไรมันง่ายในการทำตลาดมันติดเร็วนะฮะติดเร็วสมัยก่อน
1: มันก็แก้เนื้อเพลงอีกใช่ไหมคะเนี่ย
0: ก็แก้เนื้อเพลงนะฮะเนาะทำนองเหมือนเดิมประมาณนั้นเรื่องเธอเพลงแก่ก็ดังกว่านะฮะน
1: ะ
0: เอาแบบสอนสินชัยยังสิเน
1: า
0: ะผัวเก่าซะเน
1: า
0: ะเออ
1: กับเมียเก่า
0: เมียเก่าตามมาจากดอกอ้อที่คนบ่ค่อยฮู้จักก็เลยเอ้ยผู้ใดเมียเก่าบัดนี้เน
1: า
0: ะ
1: เห็นบ่ล่ะ
0: ตามมานะฮะนะ
1: ค่ะ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จานภาพรนะครับ
1: เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะอ้าวผู้ใดอยากฟังเพลงหยังก็ส่งเข้ามาทั้ง SMS เด้
0: อ
1: 4689990หลังไมค์ด้วยโอป้าทั้งหลาย022807127นะคะฝนตกหรือเปล่าเยนีสาย2หยาดเหงื่อเพื่อแม่ป้าเล็กบอกว่าไงครับป้าเล็กตลาดพลูยนต์ใจถามทาง
0: ครับ
1: นะลิงกอกนะคะสีสะเกดบอกว่าทักทายเด้อดีเจพี่วิภาวดีสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าแล้วก็พี่นวลใหญ่บอกว่าสวัสดีดีเจโจ้จ๋าเปิดเพลงเพราะต่อเนื่องถูกใจมาก
0: ครับถูกใจก็ส่งมา SMS 4689990เดี๋ยวให้ฟังสาวอุบลข้อหักนะฮะ
1: รอรัก
0: เป็นงานประพันธ์จากครูพงศักดิ์จันทรุขานะฮะ

0: อละไทยอละไทยหย่อนมันทนบ่ได้อายไหมไทยจังมาแวคือบ่เปิดประตูออกมาดังหน้าบ้านพ่อให้อายนั่งนั่มแน่นอนล่ะ
1: โอ้ยอายไหมไทยตัวนั้นน้องกับพ่อกินข้าวผ้าเดียวกับอีแม่ล้างถ้วยพ่นถ้วยแจวแล้วห้องก็ได้

0: จในงานทุ่งนะฮะสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะก้อนนั้นนะฮะดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินนะสาวอุบลรอรักเนาะ
1: ค่ะ
0: หรือสิเป็นไหมไทยใจตะวันนะฮะ
1: ตายอรไทยฮักน้องคนเดียว
0: เออ
1: นะคะ
0: ไก่หนาหนาวมาแล้วบรรยากาศกลิ่นความหนาวจังได้บุ้นี่เนาะ
1: ค่ะแห้งแห้งแห้งแห้ง
0: แห้งแห้ง
1: ใช่อากาศมันแห้ง
0: หายใจฟืดฟาดฟืดฟาดนะฮะ
1: มันช่วงที่แบบเป็นรอยต่อสำหรับแบบว่า
0: ว่าเป็นลงสีแขนข้
1: าง
0: นะฮะ
1: เขาเรียกไงนะต้นหนาว
0: ต้นปลายฝนต้นหนาว
1: ปลายฝนต้นหนาวมันก็จะแบบคนไม่สบายก็เยอะตอนนี้
0: อ้าวอย่าลืมนะฮะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยของดีๆนะฮะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องแพงนะฮะเขาจับมาไว้ในเครื่องดื่มแล้วนะโดยเฉพาะเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกวยจับนะฮะดื่มได้แล้ววันนี้นะครับเพราะว่ามีโสมนะฮะอยู่ตรงนั้นนะฮะดื่มเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกวยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT ชนิดไหนก็ได้นะครับฝาอย่าทิ้งครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกนะฮะรับเลยเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นพิมพ์เสนน้ำนะคะคุณฟัง
0: ครับ
1: สรรพคุณแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดนะคะเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมแล้วก็แมลงกัดต่อยนะคะมีแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบกระปุกให้คุณได้เลือกใช้ด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศนะคะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ทางนะคะนุชวิลาวันนะคะ
1: ครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ8
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนเด็กๆกินแล้วก็นอนกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนี่เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะซึ่งป้องกันได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วก็รีบนอนอย่างนี้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติก็คล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้นะคะตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: อ้าวสามมิเตอร์นะฮะ SMS มาแฟนเขาผู้สาวอ้ายเอาเดี๋ยวไปฟังช่วงไลฟ์สดกันแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเสียก้าวว่าไงคะกินแค่ FC บ
1: อกินกินกินนะมืออื่นเนาะเราสิถือลอตเตอรี
0: ่ถือตอกอีกแล้วจัดให้แน่สื่อมาแล้วจ้า
1: เอาสั่งก่อนละสั่งก่อนเลย
0: สั่งก่อนที่ล่ะ
1: ฉลองความสำเร็จพรุ่งนี้
0: ใช่มันจะได้เป็นเลิกงามยามดีนะคะ
1: ถ้าพูดถือกระโตไพ่ตัวมัน
4: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธ.ก.ส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10 บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10 บาท
8: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ั่นหมายของน้องปลายกนกพรนะคะบ่ฮู้เท่ากับโง่ว่าซะเนาะ
1: ครับ
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เอ้า SMS 4689990แต่ว่าตอนนี้สิขอสายหน้าไม้สายแรกกันแล้วกันนะ
0: ใช่ค่ะ022807127รีบมาค่ะ
3: พี่น้องกำลังฟังเกาซิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับปลายกนกพรจ้า
4: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุ๊ปเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
12: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 90ซุปเปอร์รีเควสต
1: ์มาแล้วสายแรกนะฮะแล้วก็จะหมานพรุ่งนี้สวัสดีครับเสี่ย9
0: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับยินดีเจโจ้จ๋า
0: อันเป็นเรื่องงามยามดีคือเสี่ย9จะต้องแบบว่าซื้อ KFC ก่อนที่จะถูกวันหนึ่ง
1: อืมใช่
0: จะเป็นสิ่งที่ดีมาก
1: เขาเรียกว่าเอาเลิก
0: เออเอาเลิกเอาชัย
1: เอาทิก
13: พรุ่งนี้ได้กินแน่นอนเราซื้อเราตั้งใจว่าถูกถูกแน่นอน
0: กันยังว่าก็ยังว่ากินมือนี
1: ่
0: อยากกินมือนี่
1: สำเร็จรูปแน่นอนนะทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้ซื้อเอ้าวันนี้จะฟังเพลงอะไรดีครับ
13: รัดคิวให้แน่ของจอร์จก๊อตจิรพัฒน์
1: รัดคิวให้แน
0: ่ไม่รัดคิวรวยคันของก๊อตนี่เป็นรัดคิวรวย
1: ถ้ารัดคิวให้แน่เนี่ยมันของน้ำแข็งทิพวรรณจะเอาตกลงจะเอาน้ำแข็งทิพวรรณหรือจะเอาก๊อตจิรพัฒน์รัดคิวรวย
13: เอาก๊อตจิรพัฒน์สายมูเตลูตัว
0: อ๋อสายมู
1: สายมูเตลู
0: มันจะสิรวยว่าซะเนาะ
1: รวยนะถ้ารวยนะฮะจะทำยังไงอันดับแรกก่อน
0: ขั้นตอนแรกเลยสิเฮ็ดหยัง
13: ก็ไปขึ้นเงินก่อนตัว
1: ขึ้นเงินอันนั้นมันเบสิกอยู่แล้ว
0: ใครอยู่แล้วมีสติอยู่
1: ม
0: ัน
1: มาถือเลขเนี่ยสิไป
0: เรามีสติอยู่แบบต้องไปขึ้นเงิน
1: อัดตุ๊กปลาเซยนะทำส่ง
13: บุญทำบุญทำทานไหว้พระ
1: โอ้ย
0: แล้วอีกอย่างอีกวะนี
1: ่แล้วก็
13: เป็นผู้ให้เราก็จะได้รับสิ่งดีๆตัว
1: อย่างนี้เสียชีวิตเร็วนะฮะ
0: ว่าสร้างบา
1: ถ้าถูกลอตเตอรี่และทำบุญทำทานคนทำทานเยอะๆเนี่ยเทวดาเห็นนะฮะโอ้บักอันนี้มันดีเน
0: า
1: ะ
0: เออไปเอาบ้านกันหน้า
1: เอาอยู่ไปอยู่ทั้งฟ้า
0: เ
13: ออโอ้ยอย่างน
1: ั้นอย่าอยู่เถอะมนุษย์มันแบบว่ามันวุ่นวายประมาณนั้นเนาะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
0: แล้วว่าโอ้ยหนูคิดถึงมืออื่นอยู่จะไปเจอไหนแล้วมันจะเป็นเหมือน
13: ต้องเฮ็ดแล
1: ้
13: ว
1: ไม่อยากถูก
0: วันนาคัสศิลาปราบ
1: พูดได้เลยสิขอให้รวยนะฮะไอ้เรื่องข้างหน้าค่อยว่ากันเน
0: า
1: ะรวยยังขอลัดคิวรวยให้แน่วาสนาจบแล้วส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะ
0: ใช่มาในภาษาอีสานนะคะคำว่าบักสมอเด้อ
1: บักสมอหรือว่าสมอ
0: สมอไทย

0: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฤดูหนาวเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเย็นสุดช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วและยชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนเกิดความกระจ่างคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเช่นชมการทำงานของรัฐบาลที่มีระบบเสถียรภาพพร้อมยกความสำเร็จจากการจัดประชุม IMF 2026สะท้อนถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนอกจากนี้นายยศชนันยังกล่าวว่าการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนและสังคมเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีโดยแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยงการทำงานและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายนายยศชนันระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการอภิปรายประเด็นใดและเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้างจึงจำเป็นที่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงและเกิดความกระจ่างที่พิพลชัยพฤกษ์ไปงานครับ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเรื่องการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2569ระบุว่าการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม2569ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2570ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2569และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2570อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาโดยค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศาสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10-12 องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19-21 องศาและปริมณฑล 18-20 องศาช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณปลายเดือนธันวาคม2569ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายืนยันรถแข่งหมายเลข69ใช้เครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาพร้อมชี้ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: นายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยสท.แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนจากกรณีในการแข่งขันรถโกคาร์ทรายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์รุ่นคาเด็ดบีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถแข่งหมายเลข69ผิดกฎการแข่งขันโดยนายกรยสท.ได้ยืนยันว่ารถแข่งหมายเลข69ผิดกฎทางเทคนิคจริงเพราะเครื่องยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาโดยรถทุกคันต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้รยสท.ได้ชี้แจงว่าสมาคมมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องกติกาส่วนการตัดสินบทลงโทษต้องเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันด้านทีม DP Motorsport น้อมรับคำตัดสินพร้อมขอโทษทุกฝ่ายและยอมรับความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของเด็กและทีมได้ย้ำว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ที่ระบุช่วง 7:00 น.ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: เขาผู้สาวอ้ายว่าสนอจากมุ่นแค่นแกนคุณนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามคำขอจากสอมิเตอร์นะขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยที่ทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจจังโก้แล้วก็จ๋าณภาพรนะคร
1: ับ เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะกำลังไลฟ์สดนะคะผ่านแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยไปกดไลค์กดแชร์ชมสดตอนนี้ได้เลยเด้อนะคะ
0: ผู้ใดว่างๆตอนนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาเพื่อมาลุ้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นผู้โชคดีที่เฮาสิโทรกลับนะฮะแล้วก็มาเว้าสโลแกนของน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนี่เนาะ
1: เจเล็กแจ่วเดียวจบนะคะตอบสโลแกนให้ถูกต้องก็รับไปเลย
0: เดี๋ยวเปิดอีก3ก่อนแล้วมวนๆนะฮะเฮาสิโทรไปหา5บึ้มตุ้มต่ําเลยนะฮ
1: ะ
0: แจกกันนะฮะ
1: ใช่
0: สนุกสนานกันนะครับแต่ตอนนี้เรามีสิ่งดีๆสำหรับจากธนาคารมาฝาก
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: แน่นอนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตธนาคารออมสินนะฮะอยากเชิญชวนคุณนะฮะเปลี่ยนนะฮะยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะฮะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแฟตเรทนะฮะก็คือ 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะฮะแล้วก็ทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ร่วมโครงการไทยพลัสมียอดชำระเงินผ่านถุงเงินนั่นแหละแอปถุงเงินใช่ไหมฮะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอันนี้สามารถเลยนะครับลงทะเบียนรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมสิ้นเดือนนี้นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.ts นะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปนะฮะออมสินมหาเห็งนะครับโทรสอบถาม1115 GSB Contact Center หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินไปดูเงื่อนไขนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อ

0: ตุ่มหูตุ่มหูนะฮะเนาะเอา90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะในช่วงไลฟ์สดนะฮะจบลงเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้นะฮะสิโทษกลับไปหาคุณผู้ฟังนะที่โทรมาลงทะเบียน
1: ใช่
0: เพื่อจะมาพูดสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วนะฮะ
1: เจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบนะคะตอบถูกรับไปเลยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็ก1ขวดส่งถึงบ้าน
0: ตอนนี้เรียบร้อยนะสุ่มไปแล้วนะได้ผู้โชคดีแล้ว
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ห
1: ื
0: มหื
3: ม
0: ครับครับครับเบาดังๆนะครับคุณวสันต
1: ์คุณวสันต์เหรอคะ
0: วงคำวงติ๊บนะฮะเนาะ
1: เออคุณวสันต์เป็นคนจังหวัดไหนคะ
0: ทางเหนือป่ะ
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ
3: อ๋อ
0: ใช่อยู่จังหวัดไหน
1: ใช่ครับจังหวัดไหนคะ
0: อืม
3: เชียงใหม
1: ่ครับอ๋อเป็นคนเชียงใหม่แต่ๆกับเจ้านะคะ
0: อ้าวพร้อมแล้วยังครับเขาบอกเขาอยากบอกแน่มึงสุขขับอยู่นะฮะนะเดี๋ยวสิไปส่วนเขาคุยนะฮะ
1: พร้อมหรือยังที่จะตอบสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วของเราพร้อมหรือยังคะ
0: ใจจดจ่อกับสโลแกนอยู่พร้อมแล้วบอกได้เลยนะฮะ
3: น้ำจิ้มแจ่วตาเจเล็กเจเล็กแจ่วเด
1: ีย
3: วจบ
1: โอเคตั้งใจแล้วตั้งใจมา
0: ตั้งใจผ่านนะ
1: ผ่าน
0: รับไปเลยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะฮะวันนี้จะฟังเพลงอะไรดีครับคุณนะฮะ
3: เพลงระเบียบวาทศิลป์ครับ
0: ระเบียบวาทศิลป์เพลงอย่างไร
1: เพลงอย่างล่ะ
0: อืม
3: เพลงผิดหวังซ้ำเท่า
1: โอ้ผิดหวังซ้ำเท่ากับเจ้าโอเค
0: พอเอ๊ะอ้าวเดี๋ยวรอรับพัสดุนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยคุณวสันต์คำวงติ๊บนะจ๊ะ
0: แกโล่งแล้วนะพอแกพูดสโลแกนสับเสร็จนะฮะ
1: จัดใส่ฝ่ามือแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะมาพูดบอกว่าดีเจอย่าชวนคุยถ้าชวนคุยเดี๋ยวจะลืมคำพูด
0: แมนนะฮะอ้าวผิดหวังซ้ำเท่านะฮะเท่าบ้านเพื่อนบ่คือเท่าบ้านโตเท่าบ้านโตเท่าไปเท่ามาใต้ซ้ำวาซานนะฮะ

0: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะ SMS นะส่งการบ้านมาเด้อผู้เด็กบ่ทันเข้าห้องเรียนเน
2: า
1: ะ
2: มื้อนี้คำง่ายๆเลยคำว่าหมากสมหม้
1: อเจ๊บูด
2: เจ๊บูดนะคะถูก2คำผิด1คำ
1: รัฐกาลสิน
2: ฟังยาวๆจนหดหาทุ่มเลยค่ะ
1: SMS 4689990นะครับ
0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
3: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นที่รู้จักกันดีในนามวัดสมเด็จย่าด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีนิวาสสถานเดิมอยู่ใกล้กับวัดอนงคารามค่ะและเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เข้าเรียนที่วัดอนงคารามเรียนได้เพียงปีเดียวก็ส่งเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษานารีสมเด็จย่าทรงผูกพันกับชุมชนวัดอนงคารามเป็นอย่างมากเพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้พระองค์ทรงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยแล้วพบกันนะคะ
0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
7: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
9: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เอาตรวจการบ้านดูซิช่วงท้าย
2: หมักสมอหมักสมอนวลใหญ่ถูกต้องรักกาฬสินธุ์ถูกนะคะลิงกอกถูกแล้วสุกัญญาแก
1: ้
2: เอาสุกัญญาถูกต้องค่ะหมักส้มมอนะคะบูจ้าอันนี้ส้มนี้ไม่ถูกนะคะแล้วก็เขียดตะแ
1: อ
2: เป็นบักบอดายได้ตรงมากเด
1: ้อครับ
2: นะบักบอดายบักบอดาย
1: บักโอสนะหายกลัว
2: แกมาใหม่เด้อบักบ่เอาบักบ่บักนะคะเนาะส่วนมากเขาจะเรียกกันอะไรโอ้บักนั่นบักนี
1: ่บักม่วงบักมี
2: ่
1: นะมากแล้วเธอก็เป็นบาก
2: นะมากสมม
1: อะ
2: นะ
1: เดี๋ยวขอสายหน้าใหม่สายสุดท้ายก็แล้วกันนะครับ
2: ใช่ค่ะเอาใครโทรติดนะคะได้คุยหน้าใหม่พรุ่งนี้โชคดีแน่นอน022807127ค่ะ
3: สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงผมไม้ไทยหัวใจศิลป์เด้อพี่น้องตอนนี้พี่น้องกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับพี่น้องครับ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
5: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
4: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
5: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
4: อร่อยสดชื่น
5: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
5: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยนะคะด้วยแคบิลแคราตินนะคะมี5ขั้นตอนนะคะมีแชมพูมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์มีซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายรับรองว่าผมคุณสวยแน่นอนนะคะ5ชิ้นนะคะปกติแล้วเนี่ย695บาทโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วก็ยังได้เสื้อสวยๆนะคะเป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยแถมให้อีก1ตัวนะคะฟรีจัดส่งฟรีด้วย0923524446โทรไปสั่งได้เลยค่ะ
8: 90 90 Super Request
9: สายสุดท้ายนะฮะสวัสดีครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะพี่จูคนรถ
9: ครับ
7: พรุ่งนี้สงสัยพี่มานแน่ๆพี่รัฐนะคะ
10: ค่ะ
9: สมพรปาก
10: จ้าสมพร
7: สาธุแมนจ้าแมนนะคะมื้อนี้อยากฟังเพลงหยังล่ะเพื่อความหมาน
10: ตัวไก่ใจฮักมันของไผ่พงศธรค่ะ
7: เออตัวไก่ใจฮักมัน
9: ครับ
7: ของไผ่พงศธรรักนี้ไม่เสื่อมคลายรักอยู่คนเดียวว่ะติเนาะ
10: เมนค่ะ
9: เสียงหัว
7: สาเหตุที่รักเพราะอะไรว่ะติเนาะ
9: อุ๊ยมอบให้ผู้ใดล่ะครับ
10: มอบให้แฟนๆเกาหลีทุกคนที่ฟังอยู่พิเศษบ้านมักมวนของดีเจจ้าแล้วก็พี่โจดีเจจ้าน้ําค่ะ
7: โอเคจ้าขอบคุณหลายๆมันๆเด้อนะจ๊ะเนาะนะคะ
9: เอ้
7: าเนี่ยเฉลยคำว่าหมากสมมอดีกว่าหอหีบมอม้าสระอากอไก่นี่หมากอยู่แล้ว
9: ครับ
7: สมบัติที่นี่เนาะสมภาษาอีสานต้องใส่ไม่เอกสอเสือไม่เอกมอม้ามอม้าอออ่างหมากสมมอแบบนี้
9: จังสิถูกเนาะเอาล่าไปก่อนนะฮะตัวไกลใจฮัดมั่นนะฮะ
7: ตามคำขอจากพี่รัฐส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันยาวๆขอให้ทุกคนหมานๆนะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

เป็นระเบิดแล้วนะครับน้ำแข็งทิพวรรณนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังผู้เป็นมะเบิดสุยางครับนะฮะลองมาทุกรูปแบบอย่างนะฮะให้กับความรักนะครับสุดท้ายก็ยังพ่ายแพ้อยู่ดีนะคุณผู้ฟังงานจากศิลปินสาวสวยคนนี้ครับนะน้ำแข็งทิพวรรณครับก่อนหน้านี้รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่นะครับจากพี่ไผ่พงศธรนะครับเพลงไปสาจากจาสิงชัยแล้วก็ลายลืมนะครับจากเบียร์พร้อมพงครับ17:16 นครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่15กลางเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังดีเจบุ๊กประเสริฐเพลงฮิตต่อจากดีเจพี่โจ้พี่จ๋านะครับมีเพลงฮิตเพลงโดนเพลงดังนะฮะมาฝากกันเช่นเคยหรือคุณผู้ฟังจะช่วยบุ๊กเลือกเพลงดีๆก็ส่งมาบอกกันได้นะครับทางช่องทาง SMS หมายเลข4689990แล้วก็หลังไมค์022807127น้องแม็กรอรับสายอยู่ครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงนะฮะผลิตภัณฑ์ดีๆครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับที่ช่วยย่อยอาหารลดกรดไหลย้อนดูแลระบบขับถ่ายนะฮะลำไส้ทำงานดีๆครับนะฮะร่างกายและชอบนะครับโปรไบโอติกนะฮะช่วยทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่อยากซื้อนะฮะเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ครับนะฮะกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นที่มีโปรไบโอติกหาซื้อได้นะครับที่7-11แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยม

0: ใหญ่ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: กันหูจังสี่บ่จุงสี่บ่จุงกันหูจังสี่สี่บ่จุงสี่บ่จุง
5: ไอ้พังคีสีอุดรครับ
6: คู่แฟรุ่ยครับ
5: มาฟังเพลงใหม่ของผมสี่บ่จุง
6: แล้วก็เพลงใหม่ของคู่แฟรุ่ยทางสายใหม่ฟังก่อนใครได้ที่นี่ที่แชทชาร์จโชว์นะครับ
2: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ใจเสนอ
1: เพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากพี่ฝนธนสุนทรครับผู้ฟังครับช่วงนี้ฮะฝากอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนกันด้วยนะฮะ
0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ลงทะเบียนกันหรือยังครับนะฮะลงกันด่วนๆเลยนะครับส่วนใครที่ลงแล้วแล้วก็โชคดีได้รับสิทธิ์แล้วยินดีด้วยจ้าชมไปลงทะเบียนได้นะครับจะได้ไปเที่ยวทริปนี้ครับนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับยาดมตราโป๊ยเซียนพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีไม่ไกลนี่เองนะครับแต่รับประกันความประทับใจครับทริปนี้ฮะนะฮะดีเจของเราไปหลายคนเลยนะครับดีเจพี่ออยดีเจพี่ไกรสอนดีเจพี่ช้างไม่ใช่ดีเจเป็นผู้บริหารนะฮะเออแล้วก็ดีเจชัดๆนะฮะดีเจบุ๊กนะครับผมนะไปแน่นอนนะครับผมทริปนี้อากาศจะร้อนแค่ไหนหรือวันนั้นจะหนาวเราก็พร้อมสู้นะฮะทุกลมฟ้าอากาศนะครับรู้ฟังเนาะนะครับทริปนี้นะครับผมก็นั่นแหละฮะลงทะเบียนที่หมายเลข022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนที่ Facebook นะฮะแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยครับนะกิจกรรมของเราได้ปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดนะฮะไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนครับนะที่เราปักหมุดเอาไว้นะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นะครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในช่วงของดีเจพี่ออยนะครับรอลุ้นรอรับโทรศัพท์กันได้เลยนะครับทริปนี้พาไปชมพระปางสามยอดสวยงามมากนะครับพาไปชมพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็ไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละที่นี่คือแบบสวยนะฮะสวยแบบเลิศมากสวยสุดๆนะฮะสวยแบบว่าใช้คำว่าสวยนี่เปลืองมากแล้วก็นะครับเรามีช่างภาพมืออาชีพนะครับผมมาคอยถ่ายภาพให้กับแฟนๆทุกคนที่ไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันด้วยนะครับผม

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมเสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
3: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพช่วงนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์บีนะครับยาสีฟันที่เข้มข้นด้วยสมุนไพรนะฮะคัดสรรนะครับว่าดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันแน่นอนนะครับใครนะฮะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของลมหายใจนะครับผมเนี่ยกลิ่นปากนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าแบบสูบบุหรี่นะครับทานอาหารที่รสจัดมีกลิ่นอยู่เป็นประจำนะครับผมหรือว่าอาจจะมีปัญหาฟันผุนะครับการดื่มสุราเอ่ยอะไรเอ่ยก็อาจจะส่งผลต่อกลิ่นปากได้ด้วยเช่นกันนะครับผู้ฟังครับมาเพิ่มความมั่นใจความมั่นใจนะฮะด้วยนี่เลยครับผมใช้ยาสีฟันสมุนไพรดร.วีนะครับกลิ่นหอมมิ้นท์นะฮะฟองนุ่มๆแบบวิปครีมครับลดหายลมหายใจหอมสดชื่นนะครับผมแล้วก็ลดกลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลอดใหญ่ครับ240บาทซื้อ2หลอดจ่ายเพียงแค่450บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งนะครับแล้วก็โทร092-352-4446ถึง8ครับ
3: 90ลูกทุ่งรักไทย
4: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับครั้งต่อไปนะฮะจะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไรศิลปินจะเป็นใครครับนะก็ติดตามอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับกิจกรรมดีๆสำหรับพี่ๆชาวแท็กซี่นะครับได้ไปร่วมสนุกนะฮะลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพนะครับแล้วก็ใครที่ไปลงทะเบียนเอาไว้ทุกครั้งที่ผ่านมาครับจะได้สิทธิ์เพิ่มเติมนะฮะในการลุ้นโชคครับโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทครับโชคนี้อาจจะเป็นของคุณนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องไปร่วมสนุกให้ได้นะครับผมขอบคุณไอชินครับอร่อยแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมกับล่าสุดนะครับไอชินเปิดตัวขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางแบตเตอรี่3รุ่นนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับเพิ่มเติมเพลงฮิตกันได้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมีกับบุ๊กต่อที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้า2ช่องทางครับทั้ง SMS 4689990แล้วก็หลังไมค์02280-7127ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ยู่น้ำกันต่อนะครับพี่น้องเที่ยงคืน22นาทีนะครับทักทายกันเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์ครับวันศุกร์นะฮะแฮปปี้วีคเอนด์กันทุกคนนะครับรู้ฟังศุกร์ที่16นะเดือนตุลาคมกันครับผม

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลปินรูปหล่อครับกับเพลงใหม่ล่าสุดของเขาฮะชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์ครับจากการทัศนะนะครับจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ช่วงนี้อัปเดตนะฮะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะอะไรเนี่ยวงการการลงทุนหน่อยดีไหมคุณผู้ฟังเนาะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของนักลงทุนนะฮะในตลาดหุ้นครับวันนี้มีแรงขายนะฮะตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะหุ้นอเมริกานี่นะฮะหนักหน่วงมากครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้มีการประกาศเกี่ยวเรื่องของเงินเฟ้อออกมาครับคุณผู้ฟังนะฮะเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการเอาไว้อีกนะครับผมทำให้เรียกว่าหุ้นนะฮะโดนถล่มขายหนักในวันนี้ครับนะฮะเพราะว่ากลัวว่านะฮะทางเฟดเขาจะมีการปรับขึ้นเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นไปอีกนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าสิ่งที่บวกในวันนี้ก็จะเห็นเป็นทองคำขึ้นมานิดหน่อยนะครับราคาทองคำก็บวกขึ้นมาประมาณ 1% ครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลนะฮะที่มันบวกขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ดีครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันโลกครับปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 3% ครับตอนนี้นะฮะทะลุเกือบ$100ต่อบาร์เรลไปแล้วคุณผู้ฟังครับเรียกว่าราคาน้ำมันเดือดมากเลยทีเดียวครับผม
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เครื่องดื่ม OT ครับเติมพลังกันง่ายๆราคาแค่10บาทนะฮะไม่ต้องแพงครับคุณผู้ฟังของดีไม่ต้องแพงครับนะฮะเครื่องดื่ม OT หรือว่าเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับผมที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันเลยนะครับใครที่อยากเติมพลังครับลองหามาดื่มดูแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับนี่นะฮะแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงินอีก2บาทนะฮะสามารถนำไปแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: แซ่บๆๆโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
2: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
1: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะแสบไปหมดเลย
2: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลิเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาด

0: ังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงของดีมีมาตรฐานครับครองใจคนไทยมายาวนานกว่า60ปีนะครับต้องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับสโลแกนนี้คลั่งมากนะคุณผู้ฟังหลายคนได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแล้วก็ยังคงใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าไล่ยุงได้ดีจริงๆนะครับใช้แล้วสะสมกล่องเอาไว้ลุ้นโชคทองปีหน้าได้เลยนะครับและปีนี้เราใกล้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะครับเดี๋ยวในอีกไม่กี่วันนี้ฮะดีเจบุ๊กจะไปร่วมเป็นสักขีพยานนะฮะในการจับนะฮะหารายชื่อผู้โชคดีว่าใครจะได้รับโชคทองมูลค่าเกือบ 200,000 บาทกันเลยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะสำหรับใครที่ส่งชิ้นส่วนมาแล้วนะครับนะยาจุกันยุงตราห่านฟ้ามี3สูตรให้เลือกใช้นะครับออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและขดดำสูตรควันน้อย

ลมหนาวพัดมากันหรือยังครับคุณผู้ฟังครับนะฮะภาคเหนือภาคอีสานครับนะฮะเห็นบอกว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงเช้านะครับผมก็นั่นแหละฮะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวกันบ้างแล้วปีนี้จะหนาวหนักหนาวนอนหนาวนานแค่ไหนต้องรอดูกันละกันนะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะกลับมีคุณดีเจบุ๊กต่อนะครับมีเพลงฮิตมาเสิร์ฟอีกเพียบเลยที่มี90ลูกทุ่งรักไทยจ้า

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

0: เหงาไหมฮะไม่ต้องเหงาครับเพราะมีเราเป็นเพื่อนนะครับยิ่งดึกยิ่งเหงาครับคุณผู้ฟังครับงานเพลงฮิตนะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตกับเราด้วยครับจากจิ้งหรีดขาววงเทวันครับยิ่งดึกยิ่งเหงาอยู่ใน10อันดับเพลงดังครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่7ครับขึ้นมา1อันดับครับคุณผู้ฟังค่อยๆไต่กระดึบขึ้นมาด้วยนะครับผมออนชาร์ตมาเป็นที่3นะฮะกับสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ตี 1.13 นาทีแล้วจ้าหลายคนบอกยังไม่ง่วงเลยนะครับมีเพลงฮิตเพลงดีขับกล่อมตรงนี้ครับถ้าไม่ง่วงก็ไม่จะว่ายังไงแล้วนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงช้ากันหน่อยดีกว่าเผื่อจะง่วงขึ้นมาบ้างนะ

0: เล่าข่าว90
1: มานะชัยพระเอกดาวรุ่งจากสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่แม่ๆแฟนๆซัพพอร์ตแบบเหนียวแน่นเพราะเสียงดีร้องลำฟ้อนเป๊ะมากๆและที่สำคัญกตัญญูไม่ลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองล่าสุดได้ข่าวว่ามาลัยออนไลน์สะสมเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์25ตุลาคมนี้ล้านแตกไปเป็นที่เรียบร้อยสุดยอดไปเลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

ผู้ชมคนไหนที่พลาดชมงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดไปนะครับไปดูย้อนหลังได้นะฮะที่ Facebook ลูกทุ่งสแควร์เรามีนะฮะบรรยากาศถ่ายทอดสดศิลปินทุกคนครบไว้เลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะสายบ่ายเย็นมีหมดเลยนะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยลืมไปว่าเขาเพิ่งจัดงานไปนี่นา

0: ื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพร

0: ปุ๋ยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: ดูแลผมสวยครับด้วยแคบิลแคราตินนะครับเซ็ตผมสวยราคาเบาๆนะครับ1ชุด5ขั้นตอนประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair Sticky Hair Oil นะครับผมที่อุดมไปด้วยแคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีให้ผมแข็งแรงนุ่มลื่นนะฮะหน้าสัมผัสแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะด้วยนะครับใครอยากบำรุงเส้นผมให้สุขภาพดีกับเซ็ตแคบิลแคราตินนะครับสั่งซื้อกับเราแถมฟรีเสื้อยืดสวยๆ1ตัวมูลค่า250บาทนะครับเป็นเสื้อยืดฉลอง12ปี90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ1ชุดราคาปกตินะฮะราคา695บาทนะครับเราจำหน่ายเพียงแค่550บาทได้5ชิ้นไปเลยนะครับแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair Sticky Hair Oil นะครับผมสั่งได้ที่หมายเลข0923524446ถึง8

พลงนี้ฮะจะช่วยทำให้หลายคนมีกำลังใจขึ้นมาไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมสู้ๆนะฮะเหมือนคลื่นที่เขาบอกนะฮะจากศิลปินแพรชนานะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะจ๊ะถึงเวลาบ๊ายบายครับลาไปกับเพลงจากไปกระทอนฮะนึกเสียว่าสงสารนะครับส่งไม่ต่อให้พี่โจ้ละพลนะครับเจอดีเจบุ๊กใหม่วันอาทิตย์นะครับผมวันนี้บ๊ายบายจ้า

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

สาวนาสั่งแฟนนะครับมาในเวอร์ชั่นของปวลีพรพิมลครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยรักแท้แค่พี่ชายสายันนิรันดร นะครับตามมาด้วยมือที่3ครับอมพรแหวนเพชรนะครับแล้วก็ยังมีรักเกอร์เพราะก้อนอิฐด้วยครับแมงปอชนทิชานะครับ4เพลงเริ่มต้นกันแล้วนะครับเราเจอกันเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวนะครับ3ชั่วโมงชิปนี้ครับยาวๆปลายทางตี5แล้วครับอยู่ด้วยกันนะครับใครที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังรายการไปด้วยนะเวลานี้ครับหลายคนนะครับที่อาจจะอยู่กะดึกครับทำงานดึกๆไปนะครับบางทีนั่งทำงานเหงาๆนะครับไม่มีเพื่อนก็อย่าลืมเปิด90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฟังเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับจะได้แบบเหมือนเราแบบยังมีใครสักคนนึงครับมานั่งพูดนั่งคุยอยู่ข้างๆนะครับอาจจะได้เหมือนมีเพื่อนนะครับหรือใครที่เดินทางขับรถนะครับก็ฟังไปบนรถนี่แหละครับขับรถไปเดินทางไปนะครับก็ฟังบนรถไปด้วยฟังทางวิทยุถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับส่วนพื้นที่ที่ไกลออกไปนะครับบางท่านอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปในพื้นที่ที่คือรับสัญญาณสตูดิโอไม่ได้นะครับฟังวิทยุไม่ได้ก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยนะครับฟังสดได้พร้อมกันทั่วไทยในเวลานี้แล้วก็ฟังได้สดทั่วโลกด้วยครับนั่นหมายถึงว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้บินกลับเมืองไทยบ่อยๆนะครับปีนึงอาจจะครั้งนึงบางคนโอ้โหปี2ปีก็ยังไม่ได้กลับนะคิดถึงเมืองไทยอย่าลืมครับฟังนะครับข้อมูลข่าวสารจากเมืองไทยที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่หรือฟังเพลงลูกทุ่งนะครับให้คลายความคิดถึงได้เลยนอกจากจะฟังได้แล้วนะครับท่านยังสามารถทักทายกันได้ด้วยสามารถจะส่งข้อความนะครับหรือพูดคุยทักทายกับเพื่อนคนไทยนะครับใน Facebook Live ช่วงตี4ชั่วโมงที่3นะครับสะดวกในการจะสื่อสารกันยังไงนะครับก็เรียกว่าได้เลยทีเดียวนะครับท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงแรกรายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ได้เลยนะครับส่วนท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับอีกช่องทางนะครับที่สื่อสารกันได้ทักทายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพียงเป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็สามารถ inbox หรือ DM รายงานตัวกันได้เลยนะครับเลือกช่องทางที่ถนัดที่สะดวกทักทายกันนะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ครับใครตื่นเช้าๆใครยังไม่นอนใครทำงานอยู่บ้างนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ได้เวลารายงานตัวได้เลยนะครับต่อเนื่องมาจาก DJ บุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะได้พักผ่อนนะครับก่อนกลับมาเจอกันอีกครั้งคืนวันอาทิตย์นะครับ5ทุ่มครับ DJ บุ๊กดูแลถึงตี2นะครับ3ชั่วโมงก่อนที่ตี2นะครับ DJ โจ้วรพลก็จะมารับหน้าที่กันต่อนะครับเอาละครับก่อนจะฟังเพลงอีกยาวๆเลยครับเราอยู่ด้วยกันใน3ชั่วโมงเช้านี้เราไปติดตามเหตุการณ์ในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตครับ16ตุลาคมตรงกับวันอาหารโลกหรือ World Food Day ครับรัฐสมาชิกขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับจัดตั้งวันอาหารโลกขึ้นในการประชุมใหญ่นะฮะประชุมใหญ่ครั้งที่20ขององค์การเมื่อเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช1979และคณะผู้แทนฮังการีโดยการนำของคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและก็อาหารของฮังการีนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประชุมครั้งนั้นและก็ได้เสนอแนวคิดในการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกทั่วโลกครับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับมีมากกว่า150ประเทศทั่วโลกได้มีการเพิ่มความตระหนักถึงความถึงประเด็นความยากจนแล้วก็ความอดอยากเข้าไปด้วยนะครับคำขวัญหรือว่าทีมหลักของวันอาหารโลกครับในปี2026หรือปีนี้แหละครับ World Food Day 2026นะครับโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นะก็คือ Innovate Today Nourish Tomorrow ขอไปครับ Innovate Today Nourish Tomorrowซึ่งก็แปลเป็นไทยนะครับว่าก็คือสร้างสรรค์นวัตกรรมวันนี้เพื่อโภชนาการในวันหน้าหรือนวัตกรรมวันนี้สู่โภชนาการวันพรุ่งนี้นั่นเองครับทักทายกันในชั่วโมงแรกนะครับเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิลดลงมาต่ำลงมากว่าเช้าวันที่ผ่านมา1องศาครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังท่านไหนที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับได้เวลานี้ก็โอ้โหนะกินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับแต่กินแล้วทำงานต่อเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะหลายคนที่กินแล้วนอนนะอิ่มฮะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะหรือว่ากินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้นะครับโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับต้องเลิกกินแล้วนอนฮะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะครับเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับจะขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยหวานนิดๆ ดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับหาซื้อได้ครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลามาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็ทักทายนะครับส่งกำลังใจเช้านี้มาแล้วนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับมาก่อนใครเลยเช้านี้นะครับอยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับรอติดตามได้เลยนะครับพี่ไมค์มาแน่นอนนะครับอาจจะมาเร็วด้วยนะวันนี้ครับตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณกำลังใจเช้านี้จากคุณยายสง่าด้วยครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับตามมาด้วยพี่ย้อยจากยะลานะครับพี่น้องทางใต้ครับฟัง90ลูกทุ่งรักใครเราอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังไผ่พงศธรเพลงอะไรก็ได้ครับรอติดตามได้เลยนะครับได้ฟังแน่นอนครับส่วนทางinbox ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับใครฟังอยู่แล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วบ้างครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับมาแล้วไม่พลาดเลยครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าครับตามมาติดๆด้วยพี่เยาครับพี่เยาก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช่นเดียวกันนะครับinbox รายงานตัวเรียบร้อยพี่นิติบางกรวยครับไม่เฉพาะมาทางหลังไมค์เท่านั้นนะครับยัง inbox รายงานตัวมาด้วยตามมาด้วยคุณประจิตพลจินดาครับฟังอยู่นะครับรายงานตัวมาแล้วคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้นะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับคุณธนภูมิฮะรายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับและก็ตามมาด้วยคุณชินกรตรวจนอกครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วล่าสุดนะครับชั่วโมงแรกนี้ครับป้าอ้วนจรินพรครับมาเช้าเป็นพิเศษเลยครับเช้านี้ครับป้าอ้วนกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่แล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเรียบร้อยนะครับใครที่อาจจะไม่ทันในชั่วโมงแรกนี้นะครับชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะครับเช็คชื่ออีกรอบนึงฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับก็ทักทายไว้รอได้เลยครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะครับวันนี้ส่งขึ้นมาหาอ้ายได้บ่อครับมาให้ FC ได้ฟังกันนะครับใครคิดถึงเสียงของไดมอนด์นะครับวันนี้มีเพลงใหม่ให้ได้ฟังแล้วนะครับถ้าฟังแล้วชอบขึ้นมาหาอ้ายได้บ่อไดมอนด์ฤทธิไกรครับทุกคนขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้เนื่องจากวันที่21ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับเราจึงชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเช็คอินจุดแรกที่วัดอนงคารามวรวิหารนะครับเขตคลองสารนะซึ่งสมเด็จย่านะครับนะทรงเคยมีนิวาสสถานเดิมแล้วก็ทรงศึกษาหนังสือในวัยเยาว์บริเวณย่านชุมชนหลังวัดครับที่วัดอนงคารามเนี่ยนะครับมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันแล้วก็ซุ้มประตูหน้าต่างซุ้มประตูหน้าต่างนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากๆครับใครได้เห็นก็ชมก็ประทับใจนะครับพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาคและพระพุทธมังคโลและเช็คอินจุดที่2นะครับสวนสมเด็จย่าครับซึ่งภายในจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่ามีบ้านจำลองซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานสวนร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์เลยนะครับจุดที่3เช็คอินที่ศาลเจ้ากวนอูครับซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีครับผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของการงานการค้าขายที่ดินแล้วก็อื่นๆครับนอกจากเดินเที่ยวได้ความรู้ประดับใจแล้วนะครับยังได้ถ่ายภาพสวยๆร่วมกันโดยช่างภาพมืออาชีพเป็นที่ระลึกกับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนำโดยพี่ช้างเดชาธรดีเจไกรสอนดีเจออยดีเจชัดๆดีเจออโต้และดีเจตั้มและก็ดีเจโจ้วรพลร่วมทริปนี้ด้วยนะครับพิเศษสุดเลยนะฮะทริปนี้ฮะคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจร่วมทริปซึ่งตอนนี้จองเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักต้องรอ EP 11 EP หน้าแล้วนะครับขอขอบคุณยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนกแบรนด์คูลิ่งมิสต์และไมบาซิน OTC ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
2: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
1: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
2: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: อืมอร่อยสดชื่น
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย

0: ื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
0: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
0: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนนะครับปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ครับส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลอาจจะยังไม่ได้หายไปทีเดียวนะครับตอนนี้อาจจะยังมีฝนบ้างครับบางพื้นที่อาจจะหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะเป็นคือฝนที่อาจจะตกไปปล่อยระดับ 1-2 ประมาณแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นฝนรำคาญที่จะมาแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เดินทางอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับขับรถเดินทางแล้วก็เจอฝนอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมนะครับเผื่อใครที่จะเดินทางไปไหนนะครับพื้นที่ที่อาจจะต้องเสี่ยงกับที่ต้องไปเจอฝนนะครับก็จะได้หลีกเลี่ยงเพราะความปลอดภัยนั่นเองครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนุชวิลาวันนะครับเป็นอินทรีครับเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกเลยนะครับอยู่ในอันดับที่8ของชาร์ตนะครับมีเพลงใหม่นะครับกับสังกัดใหม่หรือว่าบ้านหลังใหม่นะครับเรียกว่าออกมารัวๆเลยที่สำคัญนะครับโดนทุกซิงเกิลเลยทีเดียวนะครับอันดับที่8อกหักส่งทางจากนุชวิลาวันครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

คราวนี้พี่ไหมพี่รมพรนะครับมาพร้อมกับเพลงสนุกลูกสาวนายจ้างนะครับก่อนหน้านี้เริ่มต้นชั่วโมงที่คนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยดาวเต้นมอต้นจากต่ายอรไทยมีไอ้หนุ่มชุมชนครับสอนสินชัยอีกเพลงนึงด้วยนะครับชั่วโมงที่2แล้วฮะตอนนี้ 3:16 นาทีนะครับแต่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณวิลาครับหน้า90ทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับอากาศค่อนข้างดีครับอุณหภูมิก็มีสิทธิ์จะลดลงมาได้อีกด้วยฮะเช้านี้ก็ต้องไปรอดูสักประมาณสักช่วงแต่จะเกือบจะ5:00 นะครับประมาณนั้นเนี่ยนะฮะดูว่าจะลดลงได้สักกี่มากน้อยยังไงแบบไหนกันบ้างครับแต่ณชั่วโมงนี้นะครับอุณหภูมิจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนครับอุณหภูมิก็ยังคงที่นะอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับนะสำหรับอุณหภูมินะครับส่วนณวันนี้นะครับสำหรับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับแบบยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสครับ26นะก็ยังบอกว่าอย่างที่บอกว่ามีสิทธิ์จะลดลงมาได้อีกนะครับอาจจะไปอยู่ที่25ใกล้5:00นะฮะก็ต้องมาลุ้นกันดูส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้นะครับอุณหภูมินะฮะเอาละฮะชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายเลยเช้านี้นะฮะถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่และยังไม่ได้รายงานตัวก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงที่2นี้นะครับก็เพิ่มเติมกันได้หลังไมค์ที่02-280-7127หรือจะ SMS เข้ามานะครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ได้เลยส่วนท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็สามารถจะinbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอได้นะครับคุณผู้ฟังครับฟังสดได้เลยครับทางวิทยุที่ 90.0 MHz ในระบบสเตอริโอนะครับเปิดวิทยุฟังได้สำหรับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไม่ได้เคลมว่าฟังได้ทั่วไทยทั้งหมดพื้นที่นะก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นสัญญาณสเตอริโอนะครับก็ประมาณสักกรุงเทพชานกรุงนะครับกรุงเทพในหลายๆจุดนะส่วนจุดไหนที่อาจจะรับสัญญาณสเตอริโอไม่ได้แนะนำฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับเพียงมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับคุณก็สามารถฟังได้แล้วครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าจะเป็นระบบ Android ครับวันนี้โหลดได้ครับโหลดได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS แล้วก็ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์ครับเลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับแล้วก็โหลดไว้แอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยครับสะดวกสบายเลยนะครับท่านที่ใช้ Android นะครับใครที่เคยโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยไว้แล้วถ้ายังไม่เคยได้อัปเดตเลยนะฮะแนะนำให้กดอัปเดตสักครั้งนึงครับเพราะว่าเรามีการปรับปรุงพัฒนาแอปอยู่เรื่อยๆนะครับจะได้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะฝากทุกท่านกันด้วยนะครับโหลดฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือจะฟังออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com สะดวกช่องทางไหนนะครับก็ติดตามรับฟังได้ทุกช่อง

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

นอนหลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรนะครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดให้เลือกหลากหลายครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมซื้อติดตัวติดบ้านหรือว่าติดรถเอาไว้นะครับมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาครับเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ชั่วโมงที่2นะครับมาดูกันว่าชั่วโมงก่อนจะ Facebook Live นะครับซึ่งชั่วโมงหน้าตี4นะครับเราจะมีถ่ายทอดสดนะครับมีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่ฟังอยู่แล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับ DJ โจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันศุกร์ครับผมศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วนะครับก่อนจะวันหยุด2วันเสาร์และอาทิตย์นะสำหรับคนที่ได้หยุดนะคนที่ไม่ได้หยุดอย่างคุณเอทำงาน7วันนะทำงานทุกวันเลยนะฮะอยู่กะดึกแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้หยุดก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีงานทำแล้วมีตลอดนะฮะรอดแน่ๆครับบอกเลยครับอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับรายงานตัวมาแล้วก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Facebook Live ตี4ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับรายงานตัวเรียบร้อยคนนี้ไม่พลาดแน่ๆครับเจอกันทุกเช้านะครับในช่วง Facebook Live คุณบัวไลเข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยแชร์จุกๆให้ทุกเช้าครับไม่พลาดแน่นอนนะครับเจอกันแน่คุณพี่ทิตินาถภูมิรินครับมารอแล้วนะครับก่อนชั่วโมงหน้า Facebook Live ไปเจอกันไลฟ์สดฮะคุณพี่ทิตินาถก็ไปกดหัวใจสีแดงส่งกำลังใจให้ทุกเช้าเช่นกันครับคุณพี่มาลัยศรีรักษานะครับมาส่งกำลังใจเรียบร้อยข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันครับเตรียมเปิดร้านเช้านี้นะฮะในขณะที่เตรียมวัตถุดิบเตรียมเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับที่สำคัญนะเปิดดังๆครับฟังเพลงไปทำงานไปด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำงานนั่นเองอ่ะสู้ๆนะครับล่าสุดคุณแม่น้องฟ้าธนพรมาแล้วครับเจอกันทุกเช้านะครับและที่สำคัญ Facebook Live ก็เข้าไปเป็นกำลังใจในไลฟ์สดฮะช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ทุกเช้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันคุณฟังที่ฟังอยู่อย่าลืมนะครับชั่วโมงหน้าครับเรามีถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฝากทุกท่านครับเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ DJ โจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: พลงฮิตสุดคิดถึงนะครับเช้านี้ครับได้เพลงดังเพลงสร้างชื่อของคุณสอนชัยเมฆวิเชียรมาฝากทุกท่านนี่คืออ้อนจันนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นเพลงดังเลยทีเดียวครับหลายคนนะฮะได้ยินเพลงนี้ก็แน่นอนนะนึกถึงนักร้องที่โอ้โหหน้าตาหล่อหลอระดับพระเอกเลยทีเดียวนะครับคุณสอนชัยเมฆวิเชียรเนี่ยนะครับหน้าตาดีร้องเพลงดีฮะเสียงดีด้วยนะครับซึ่งเป็นศิษย์เอกอีกคนหนึ่งของครูฉลองผู้สว่างด้วยนะครับนักร้องเสียงดีจากอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับฟังแล้วชอบเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้คุณผู้ฟังติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้นะครับในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยาจุดยุงตราห่านฟ้าจุดและยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงปกป้องภัยจากยุงลายและก็ยุงก้นปล่องนะครับซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคที่คุณยามาสู่คนครับซึ่งใช้กันยุงได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงเลยนะครับบางบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมนะครับเผื่อแผ่สัตว์เลี้ยงด้วยไม่ได้หมายถึงว่ายุงเนี่ยกัดเฉพาะคนนะครับสัตว์เลี้ยงก็โอ้โหครับไม่เหลือแล้วครับนะกัดเหมือนกันนะครับก็จะต้องจุดเผื่อแผ่สัตว์เลี้ยงด้วยนะบางทีเขาอาจจะแบบไล่ยุงได้อาจจะไม่เหมือนคนเราเนี่ยนะฮะเราฮะเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องคือดูแลด้วยฮะนะบางบ้านเนี่ยนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงฮะก็ไปจุดฮะหาที่ที่มันดูมันปลอดภัยนะครับก็จุดไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยงไปด้วยนะครับนะยาจุกยุงตราห่านฟ้าคลองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับซึ่งมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับมีแบบออริจินอลกล่องสีเขียวนะครับแบบนี้ชาค่อนข้างจะคุ้นตาครับเพราะอยู่คู่คนไทยมายาวนานเลยนะครับหรือจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงครับอาจจะไม่ชอบคือกลิ่นฉุนๆก็เอากลิ่นลาเวนเดอร์นะครับหรือบางคนอาจจะไม่ชอบควันเยอะไม่ค่อยชอบก็เลือกขดดำสูตรควันน้อยนะเลือกแบบนี้ไปจุดได้เลยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีควันแต่ประสิทธิภาพดีมากนะครับหาซื้อได้ง่ายครับมีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านและซุปเปอร์ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแวะเข้าไปที่เชลครับหยิบแล้วก็ไปจ่ายตังค์เคาน์เตอร์นะเอากลับบ้านนะครับเอาไว้ใช้งานเวลาจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบใช้ได้ทันทีเลยนะครับใช้แล้วกล่องเปล่าอย่าพึ่งทิ้งเก็บสะสมเอาไว้นะครับเอาไว้ปีหน้าส่งมาลุ้นโชคทองครับส่วนปีนี้ใครที่ส่งฝากล่องยาจุกยุงตราห่านฟ้ามาลุ้นโชคทองนะครับนะก็รอครับนะอีกไม่นานแล้วครับเราจะได้ทราบแล้วครับผู้โชคดีที่จะได้รับทั้งทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลเนี่ยนะครับจะเป็นใครกันบ้างก็รอลุ้นรอติดตามไม่ได้เลยนะครับไม่แน่ผู้โชคดีปีนี้อาจเป็นคุณก็ได้นะครับยาจุกจุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: คุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่16ตุลาคม2569ครับวันนี้จะมีการปิดการจราจรในหลายเส้นทางนะครับก็แนะวางแผนล่วงหน้าเช็คเส้นทางเลี่ยงด้วยนะครับใครที่จะเดินทางไปในเส้นทางไหนโดยเฉพาะอาจจะเป็นเส้นทางที่มีการปิดการจราจรเนี่ยนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยครับเมื่อเวลา 18:21 นาทีวันที่16ตุลาคม2569ครับ Facebook กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้มีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสน.ลุมพินีนะครับปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ครับเวลา 8:00 นถึง 13:00 นปิดการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาพร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเป็นเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2สาย40สาย48สาย501สาย508สาย511และสายอื่นๆที่ได้รับผลกระทบครับเส้นทางเลี่ยงนะครับใช้ถนนวิทยุขาเหนือแล้วก็ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีแล้วก็ไปเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานาเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิทขาออกครับสน.ทองหล่อนะครับปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นะครับวันนี้แล้วนะครับเวลาตั้งแต่นะครับตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปถึง20:00 นปิดการจราจรช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4เส้นทางเลี่ยงนะครับแนะให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4โดยขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนพื้นที่สน.ท่าเรือนะครับมาดูในพื้นที่ของสน.ท่าเรือด้วยนะครับข้อจำกัดการเดินรถบริเวณถนนพระราม4แล้วก็ถนนรัชดาภิเษกนะครับถนนพระราม4ขาออกห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทาง5แยกณระนองห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจรถที่วิ่งตรงสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติถนนพระราม4ขาเข้าครับห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้า5แยกณระนองห้ามตรงไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับในช่วงเวลาที่กำหนดเผื่อเวลาในการเดินทางและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอย่างเคร่ง

เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางและก็ลดปัญหาการจราจรที่จะติดขัดนะครับบชน.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกและก็ขอยืนยันความพร้อมในการบริหารจัดการจราจรอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคือเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดแหละเอาง่ายๆเลยนะครับใครที่คือจะมุ่งหน้าใครที่อาจจะเป็นเส้นทางที่ผ่านเป็นประจำนะครับจำเป็นแล้ววันนี้จะต้องคือหลีกเลี่ยงเลยฮะเผื่อเส้นทางไว้เลยนะครับเผื่อเส้นทางไว้เลยฮะเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องใช้เวลามากเผื่อการเดินทางไว้เพื่อที่จะได้แบบไม่ทำให้เราเนี่ยนะผิดนัดหรือว่าไปทำงานสายอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ต้องฝากเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้16ตุลาคมเนี่ยครับเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้นะครับ16ตุลาคมเนี่ยนะครับจากกรณีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือ IMF World Bank 2026นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและก็ลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมใหญ่นะครับ16ตุลาคมฮะวันนี้ครับ16ตุลาคม69นะครับคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับได้อนุมัติให้วันที่16ตุลาคม2569วันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเพื่อความสะดวกในการเดินทางและก็ลดปัญหาการจราจรทำให้หลายคนสงสัยนะครับว่าในวันดังกล่าวนะครับใครได้หยุดบ้างนะครับสรุปคือครับผู้ที่ได้หยุดก็คือข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่รัฐในกรุงเทพมหานครนะครับ

ฝนธนสุนทรนะครับมาพร้อมกับใครมีปืนเถื่อนครับปืนเถื่อนไม่ดีนะครับปืนก็ไม่ได้อิสระอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะมีทะเบียนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับพกไปไหนต่อไหนเนี่ยนะฮะไม่ได้เลยฮะตอนนี้กฎหมายใหม่นะครับเอาละครับชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฝากทุกท่านเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากดำรงวงทองและนี่คือผู้หญิงคนสุดท้ายครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ลุงขาดป้านะครับสิทธิพรสุนทรพจน์ครับและก่อนหน้านี้เริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยเขาขอลายไอ้ขอลาครับมนแคนแก่นคูนและก็ตามมาด้วยเมียบ่ได้แต่งครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับมีเมียเด็กจากอาพรศักดิ์ส่องแสงอีกเพลงนึงด้วยนะครับ4เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับ 16:00 นาทีครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับดีเจโจ้วรพลทัศน์สินพิลาครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครเปิดวิทยุฟังอยู่นะครับชั่วโมงนี้เรามีถ่ายทอดสดด้วยนะตอนนี้ Facebook Live เริ่มแล้วนะครับใครอยากดูบรรยากาศสดๆและอยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆนะฮะในห้องไลฟ์ก็เข้ามารับชมแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับใครที่กำลังชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยแล้วทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวกันด้วยนะครับพิมพ์ทักทายเข้ามาได้เลยครับจะได้รู้ว่าตอนนี้Facebook Live มีใครเข้ามารับชมไลฟ์สดกันบ้างนะครับไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับคุณยายสง่ามโนนึกเข้ามาทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์ให้ก่อนใครเลยนะครับตามมาติดด้วยคุณบ่าวๆครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าไม่พลาดอยู่แล้วนะครับรอปภ.หนูเตียงเสรีนะครับเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยนะครับพี่นิตยาบางกรวยตามมาติดๆแล้วนะครับเรียกว่ามาทุกเช้าไม่พลาดเลยครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับรายงานตัวเรียบร้อยนะครับเข้าสวนนะแต่ก็กำลังรับชม Facebook Live ไปด้วยนะครับชมไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็เข้าสวนรดน้ำผักไปด้วยครับคุณละไมคนน่ารักนะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับมาแล้วครับแม่ครูเล็กจากสงขลานะครับไม่พลาดอยู่แล้วครับแม่ครูเล็กเข้ามาเป็นกำลังใจพร้อมกดหัวใจสีแดงแบบรัวๆส่งกำลังใจไม่หยุดเลยนะครับแม่ครูเล็กจากสงขลานะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับมาจากคุณดาวเมืองพาครับคุณดาวเข้ามารายงานตัวนะครับพร้อมทั้งแชร์ให้กำลังใจแล้วเรียบร้อยครับพี่สวัยทุ่งสงครับพี่น้องทางใต้อีกท่านหนึ่งนะครับมาแล้วครับพี่สวัยรายงานตัวเรียบร้อยนะครับอ้าวนะฮะใครชมอยู่ถ้ายังไม่ได้ทักทายนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวพิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับน่ะไม่พลาดอยู่แล้วนะครับคุณบัวลายนะครับมาเป็นกำลังใจตลอดทุกเช้าเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยครับพร้อมทั้งแชร์จุกๆเป็นกำลังใจด้วยเลยครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับเรียกว่าติดตามรับชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจตลอดสัปดาห์เลยครับสัปดาห์นี้รายงานตัวแล้วนะวันนี้ฮะเช้านี้รายงานตัวแล้วครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับใครชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้พิมพ์ทักทายรายงานตัวรีบนะรีบรายงานตัวเลยนะครับพิมพ์รายงานตัวทักทายเข้ามาได้เลยครับคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแม่เข้ามาเป็นกำลังใจกับลูกชายด้วยครับไม่ต้องพูดเยอะครับมาถึงแชร์ส่งกำลังใจให้ลูกเลยทันทีนะครับคุณแม่สมใจครับรายงานตัวแล้วเรียบร้อยครับอ้าวนะฮะใครชมอยู่แล้วยังไม่ได้ทักทายรายงานตัวนะครับทุกคนนะครับรีบเลยครับอย่าให้น้อยหน้าคุณแม่สมใจนะครับมาฮะใครที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับพิมพ์ทักทายรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยครับอาจจะได้รู้ว่าใครชม Facebook Live อยู่บ้างนะครับคุณทกลวัฒน์นะหรือว่าไอ้บ่าวอีรุงตุงนางนะเข้ามารายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับกำลังรับชม Facebook Live อยู่นะครับคุณประสิทธิ์ขุนทองนะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วฮะมาแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายนะครับทักทายเพิ่มเติมได้เลยฮะรายงานตัวได้เลยจะได้รู้ว่ามีใครเข้ามาเป็นกำลังใจกันบ้างนะครับนะเอาละฮะหลายท่านนะครับที่ทยอยพูดคุยนะครับรายงานตัวนะฮะเข้ามาตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อทาง Facebook Live นะครับสำหรับทางวิทยุครับไปฟังงานจากจักรจันทร์วันวิสาครับนี่คือสมมุติว่าเรารักกันและหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากด้วยนะครับ

อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

0: ยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยมา4สัปดาห์ติดแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับอยู่ในอันดับที่6ของชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา2อันดับมาอยู่ในอันดับที่4เรียบร้อยแล้วครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเสถียรทำมือจากค่ายกรามิโกนะครับและนี่คืออันดับที่4คนใช่ที่ใกล้กันครับใครฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับอยากจะให้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปนานๆนะฮะทุกคนสามารถเชียร์ได้เลยนะครับฟังแล้วชอบนะฮะขอเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ส่วนถ้าใครอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครอยากจะรู้ว่ามีเพลงไหนนะครับจะอยู่ในชาร์ตของเราบ้างนะครับในแต่ละสัปดาห์ทุกคนสามารถติดตามได้เลยนะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปกับ DJ ออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ตาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมระดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พุงแจด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนนะครับได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกครับทั้งทวีปเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และก็ทวีปอเมริกาเหนือด้วยนะครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: หลังไมค์นะครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับมีซิงเกิลใหม่รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับใครอยากจะฟังเพลงใหม่ก่อนใครครับติดตามได้นะครับหลังโฆษณาเบรกนี้นะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงไม่ใช่เพลงฮิตสุดคิดถึงนะฮะหลังโฆษณาเบรกนี้ครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอรอทุกท่านอยู่แล้วครับ
1: เล่าข่าว90
3: วงการเพลงลูกทุ่งร่วมอาลัยจารีตอุดรเจ้าของเพลงดังยุค90กระเทยเท่าหลังมีรายงานว่าเสียชีวิตกระทันหันเมื่อคืนวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานับเป็นการสูญเสียศิลปินผู้สร้างผลงานที่อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงมาอย่างยาวนานเล่าข่าว90ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมาณที่นี้ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
9: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
10: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
9: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
12: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
13: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
14: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
15: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
1: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากปลายกนกพรนะครับวันนี้ส่งบอกหู้เท่ากับโง่ครับไม่ได้ฟังนะครับเรียกว่ามีเพลงเพราะๆออกมาให้ได้ FC ได้ติดตามได้ฟังอยู่เสมอนะครับแล้วก็เพิ่งจะสร้างความประทับใจนะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเรียกว่าโอ้โห FC หน้าเวทีเนี่ยนะครับกรี๊ดต้อนรับมันแบบโอ้นะฮะเรียกว่าใครได้ฟังแล้วก็โหสะกดหน้าเวทีได้เป็นอย่างดีนะครับเพลงเพราะครับเสียงดีมากครับบอกเลยนะครับปลายกนกพรนะครับนี่คือบอกหู้เท่ากับโง่ครับถ้าฟังแล้วชอบฮะทุกคนฮะขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
2: ๆเคล่าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
1: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
2: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดๆๆแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้อง

0: ด้วยเคราตินจากขนแกะน่าจะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำสีฮะใครที่ทำสีใครทำเคมีบ่อยๆดัดผมยืดผมบ่อยๆนะครับนี่เลยฮะช่วยได้ครับช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะครับน่าชะโลมทิ้งไว้นะครับ 5-7 นาทีค่อยล้างออกครับหลังจากนั้นไปที่ขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินนะครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ทั่วศีรษะโดยไม่ต้องล้างออกนะครับเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมนะครับชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันครับขั้นตอนที่4ครับลิฟต์ออนแฮร์เคราตินสเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมฮะคือสเปรย์ก่อนนะครับก่อนที่จะใดผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกวันนะครับและไปที่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายนะครับเรียกว่าเรือนผมน่าสัมผัสนะครับนุ่มแล้วก็งองามตลอดวันใช้รูปบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายไม่ต้องล้างออกนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมีอยู่5ชิ้นนะครับราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีเสื้อสวยๆครับรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวครับใครอยากได้รีบจัดเลยนะครับที่สำคัญฮะเราส่งฟรีให้ทั่วประเทศครับอยู่ที่ไหนก็จัดส่งให้ฟรีๆเลยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโทรไปได้เลยที่0923524446ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

เพิ่นครับสักภูเวียงครับก่อนหน้านี้บอกอ้ายได้บ่อแดงจิตกรนะครับเวลาหมดแล้วครับเช้านี้ขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความแล้วก็ข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างในออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วนะครับ 6:00 นครับตามกันต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับ DJ ไกรสอนนะครับเสาร์อาทิตย์หยุด2วันครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเช้าวันจันทร์ 02:00 ถึง 05:00 ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาเช้านี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

สิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: เข้า
1: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไผ่พงศธรครับ
1: สวัสดีไผ่พงศธรและสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ครับมอบเพลงที่ทำให้ทุกคนมีความสุขนะ

0: ลงเพราะมากเลยวันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะฮะ
1: เช่นเดียวกันครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะครับหรือว่าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่างามวงวานคลึ้มๆครับวันนี้คุณขนองทักทายมานะครับหลังไมค์พี่น้อยภาษีเจริญคุณออนจรัญ13คุณนิตยาบางกรวยป้าผินประชาชื่นป้าเล็กตลาดพลูคุณนวพลพิจิตรนะครับคุณชมัยพรหนูปิ่นครับคุณบัวไลคุณปลั่งครับคุณอรสาแล้วก็คุณลำพวนด้วยนะครับ

คุณบันบังกรวยทักทายมานะครับคุณเตชินนะครับบอกว่าแคปชั่นวันนี้โดนใจหลายคนชอบแคปชั่นวันนี้นะครับร่างกายที่แข็งแรงมาจากการดูแลเอาใจใส่จิตใจที่แข็งแกร่งมาจากการให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอครับอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราต้องให้กำลังใจตัวเองนะเพราะเราจะต้องรวยนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะ

ีเสด็จกับเพลงรักคนโทรมาจังเลยนะครับคุณธีรวรรณสวัสดีแห่งวันแห่งความหวังมานะครับคนต้นน้ำคุณออนประเสริฐนะครับคุณแจ่มจันทร์มีความสุขกับทุกเพลงเลยโดยเฉพาะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะคุณสิริพรคุณอวยพรนะครับคุณสุวรรณีด้วยนะฮะสวัสดีนะจ๊ะ

0: เราใกล้จะได้เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระทองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเราเดินทางไปวัดอนงคารามวรวิหารสวนสมเด็จย่าและศาลเจ้ากวนอูนะครับ25ตุลาคมนี้นะครับเจอกัน
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ขอบคุณด้วยนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแทบิวเคราตินห้าม้าโอสถพูดจำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชามาคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบนด์คูลิ่งมิสไมบาซิน OTC ครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสารอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งศึกษาพันไม้จัดแสดงนิทรรศการอบรมศิลปะและงานฝีมือโดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติครับผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
8: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
7: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
8: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
7: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้

0: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

พลงฮิตสุดคิดถึงจากขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับเพลงไกลบ้านครับคุณสายน้ำนะครับบอกว่าเปิดเพลงเพราะเกินไปแล้วนะฮะแล้วก็แจ้งมาว่าหวยเลื่อนออกพรุ่งนี้ใช่เหรอวันนี้ปกติหรือเปล่าเขาเลื่อนงวด16ธันวาเป็น17ธันวาแล้วก็1ธันวาเป็น2ไอ้1มกราเป็น2มกรา2งวดนั้นไม่เกี่ยวกับงวดนี้มั้งงวดนี้ปกติมั้ง

0: ริ่มต้นฉบับให้ฟังเลยนะครับศักดิ์สยามเพชรชมพูครับอสรรักพรุ่งนี้ก็จะรู้ผลและใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเที่ยวฟรีกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรานะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามที่90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับยาดมตราโพยเสียนนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะลงทะเบียนได้เลยตอนนี้นะครับ02-280-7127นะครับเราเดินทาง13ธันวาคมครับไปที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: เราจะไปท่องเที่ยวที่พระปางสามยอดนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ่ายภาพสวยๆกับช่างภาพมืออาชีพของเราเก็บเป็นที่ระลึกด้วยนะครับงานนี้ก็จะมีดีเจไกรดีเจออยดีเจชัดๆดีเจบุ๊กบิ๊กสปุกนิกปาปี่อย่างกุ๊กๆไปด้วยนะครับ ชื่อเต็มเขาแบบนี้นะฮะ
2: มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาในประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีสมุทรปราการร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาพร้อมร่วมโยนดอกบัวลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของชุมชนริมฝั่งคลองสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีอันสวยงามเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยาระ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: แซ่บโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
3: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
2: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอะแสบไปหมดเลย
3: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าอะดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสด

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติบะ
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราม
6: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าได้เวลาปล่อยอารมณ์ความสนุก
9: ระเบิดอารมณ์ความมันไปกับพวกเรา
10: ฉันธนาชัชชา
3: วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ม่วนมันแบบชาวโรงงานเนทีฟที่บริษัท NMB Mini Bear ไทยจำกัด
9: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ลูกทุ่งรักไข่เงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่นแจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
11: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากไบโอเซฟตี้ล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: มาเราจัดให้ครับเกษมคมสันก่อรูปจูบกระดาษครับคุณจันทร์เขาบอกว่าความรู้สึกว่าเวลาฟังคุณไกรแล้ววันเวลาจะไปไวมากเลยเดี๋ยววันศุกร์อีกแล้วนะครับใช่แล้วครับเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวนะฮะคุณเทิดเกียรตินะครับทักทายมาคุณรุ่งบอกว่าโคราชมีหมอกแล้วเช้านี้ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะครับในคอมเมนต์คุณประสานทักทายมานะครับคุณวราพรคุณแจ่มจันทร์ครับผมคุณจารุวรรณด้วยนะครับแล้วก็คุณอรสานะคุณบัวไลนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ 7:30 นะครับฟังเพลงเพลินๆผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับสักครู่เดียวครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก